0: มาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า3 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองป่าโกตำบลหนองป่าโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาคิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
2: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องของเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา8นาฬิกาและกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา2นาฬิกาวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2-3เซต ล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซต25-22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9แล้วก็รอบก่อนรองชนะได้ไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกแพ้ให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19 สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17 พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะรับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง65ซมและเวลา 16:56 นาทีต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
4: 1นาทีกับกปท.
5: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รอย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้อง

0: รอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสารมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมด
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
7: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
8: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับทรงเจริญพระชน 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภาสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัด

0: จกรรมนะครับฉลองวันชนมายุ99พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรรัชดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานพระฤทธิ์ในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไว้ทุกนะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
1: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
0: เรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบุกใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและก็สังคุณในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไปแต้มในคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังทางวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะจัดขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบต้นแบบและองค์กรทางศาสนานะฮะเช่นในศูนย์กลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุดังสลิดนะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซาวัดตั้มเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามชาสูงที่อุทัยครับแล้วก็อย่างเช่นวัดและยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบต่างๆทั่วประเทศครับ
1: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
0: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับฐานเพื่อธรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการเผยโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีปัจจัยสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับว่ามีศูนย์กระทำทั่วประเทศเนี่ยนะครับเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักบวชธรรมชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วก็สนใจนะครับก็คือมาแบบทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ประทับที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าไปทำนะครับโดยมีแค่จ่ายก็ดีโดยแค่โลกของการทำบุญจากก็ดีหรือว่า ในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ได้ส่วนความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
1: งั้นตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
0: ตอนนี้ทางกรมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตัวนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางโรงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับตัวผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
1: ค่ะนอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนายนหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
0: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนวิสิทธิ์กระทรวงธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนภูมิภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งเริ่มสืบสานพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสามัคคีและความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชอีกด้วยครับ
1: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
0: ครับเราทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาทุกข์ทั้งมวล นะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับพระกาพรรษาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข่าวเล่าประเด็น
5: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย สำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
6: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
5: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
6: กรรมธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
5: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
7: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watch ทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
8: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
7: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
9: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปจากเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
7: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
11: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับการลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
10: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
13: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมพันธ์โครงการ
12: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
14: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสัมฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: วันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
7: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ที่คลื่น FM 93.25 MHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะทุกเช้าวันศุกร์นะคะ8นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง9นาฬิกานะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณทุกคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนออกอากาศในคลื่นความถี่ทุกๆคลื่นความถี่ด้วยนะคะวันนี้รายการของเรานะคะมีหลายๆเรื่องราวขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้นำสนับสนุนข้อมูลในการผลิตรายการให้คุณผู้ฟังได้พบกับเรื่องราวดีๆวันนี้นะคะเรามีด้วยกันหลายประเด็น3เรื่องหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการดำเนินงานภารกิจด้านความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านป้องกันจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเรื่องนี้เป็นอย่างไรประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามในประเด็นที่2และปิดท้ายวันนี้ในเรื่องของความคืบหน้าเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกนะคะซึ่งก็จะเป็นข่าวคราวที่เราได้พยายามรายงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะและในวันนี้ค่ะทางด้านของท่านป้องกันจังหวัดเชียงใหม่นายบุรินทร์ใจจนะนะคะท่านอยู่ในห้องส่งกับเราวันนี้ท่านมาสดๆสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะเราก็จะได้เรียนให้ท่านได้คุยให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังได้รับฟังในเรื่องของผลการดำเนินงานภารกิจด้านความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดเรื่องของจังหวัดท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนเขามีระบบในการบริหารจัดการกันอย่างไรรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเขาจะช่วยกันดูแลรักษาความมั่นคงของชาติอย่างไรรวมถึงในอนาคตด้วยนะคะเราจะมีการบริหารจัดการกันอย่างไรเรียนเชิญค่ะ
1: ครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบายของทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะครับของเราขับเคลื่อนโดยกลไกของทีมจังหวัดนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนในความมั่นคงต่างๆครอบคลุมทั้ง9ประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดก็ดีอาชญากรรมออนไลน์ธุรกิจโดมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการบุกรุกที่สาธารณะและการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆด้านความมั่นคงครับซึ่งในที่ผ่านมานะครับก็การร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับในด้านความมั่นคงเราก็ได้เห็นผลงานต่างๆขึ้นมาโดยเฉพาะด้านการปราบปรามในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ก็ดีนะครับบัญชีม้าต่างๆที่เราปราบปรามมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีผลงานตลอดทุกเดือนทุกอาทิตย์นะครับครับซึ่งในห้วงที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งเปิดปฏิบัติการล่าสุดก็คือเรื่องของปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีครับซึ่งท่านผู้ว่ารได้มีรับนโยบายจากทางกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลนะครับซึ่งการปราบปรามกลุ่มทุนนอมินีต่างๆซึ่งได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นทางภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภาค5ต่างๆแล้วก็รวมถึงทางที่ดินก็ดีทางสรรพากรในการตรวจสอบนะครับก็มีผลงานเริ่มต้นไปตั้งแต่เริ่มมาตั้งนานแต่เริ่มมีการตรวจสอบตั้งแต่วันเริ่มครั้งนี้ก็คือวันที่17ที่ผ่านมาครับครับ
0: ค่ะแต่ก็มีการออกไปกวาดล้างตรวจสอบกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ากลุ่มทุนนอมินีพวกนี้ก็จะได้เช็คตรวจสอบซึ่งเบื้องต้นก็คือเรื่องของการถือหุ้นไม่ถูกต้องต่างๆครับครับผมครับ
0: แล้วก็จะเป็นเรื่องของปัญหาสังคมอีกเรื่องนึงที่ทางป้องกันจังหวัดนั้นก็ออกไปดูแลออกไปตรวจสอบตามนโยบายนะคะแล้วในส่วนเรื่องของยาเสพติด
1: ครับก็ยาเสพติดของเราตอนนี้ก็ถือว่าทางภาคเหนือนี่เราจับกลุ่มได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคแล้วครับก็ผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนในห้องงบประมาณนี้มาก็มากกว่าปีที่แล้วเกือบเท่าตัวครับถือว่ายาเสพติดทะลักเข้ามาเยอะมากแล้วก็การจับกุมทีก็ 2-3 ล้านเม็ดตลอดนะครับทางกองกำลังผาเมืองก็ดีนะครับทางหน่วยความมั่นคงทางพื้นที่ชายแดนก็ติดตามต่อเนื่องนะครับท
0: ั้
1: งวิสามันทั้งจับกลุ่มแล้วก็มีผลงานขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ขนาดยาบ้าของเรานะครับก็130ล้านเม็ดนะครับที่ได้รับการจับกลุ่มถือว่าเยอะมากครับไอ้พันกว่ากิโลกรัมฟินอีก100กว่ากิโลกรัมครับซึ่งก็เจ้าหน้าที่ภาครัฐต่างๆก็ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความผาสุกของบ้านเมืองครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วทางหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องเขาก็มีการดำเนินการปราบปรามกันมาโดยตลอดเราก
1: ็
0: จะเห็นกันแบบว่าจะมีการแถลงข่าวในเรื่องการจับกุมยาเสพติดกันมาอย่างต่อเนื่องทางการเองก็ไม่ได้หยุดทำงานในเรื่องนี้เลยแต่ว่าในส่วนของยาเสพติดเองก็หลุดทะลักเข้ามาเรื่อยๆด้วยหลายๆช่องทางซึ่งปัจจุบันมีการสามารถเข้ามาสู่บ้านเราได้หลายวิธีการ
1: ใช่ครับ
0: นะมันก็เลยอาจจะทำให้สะดวกสำหรับคนกลุ่มนี
1: ้ครับก็ส่วนใหญ่ก็คือขนมาแบบไม่มีซุกซ่อนแล้วครับขนมา
0: อย่างเปิดเผย
1: แล้วครับซึ่งขนมาปริมาณที่มากมากครับ
0: ไม่เกรงกลัว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็ในส่วนของการป้องกันเราก็มุ่งเน้นไปทางสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนนะคร
0: ับ
1: ก็เดี๋ยววันที่26นี้ก็เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกคร
0: ับ
1: ทางจังหวัดก็จะจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องๆได้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดขึ้นนะครับจัดที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศครับพายับครับ
0: นะคะซึ่งยาเสพติดในยุคนี้มันมาในหลายรูปแบบนะในลักษณะที่แบบชวนเชื่อชวนให้เราสนใจมันอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าก็มาในรูปแบบของปากกาซึ่งผู้ปกครองบางทีก็ไม่รู้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะหรือว่าจะเป็นยาเสพติดอย่างอื่นที่มาในรูปแบบเหมือนขนมหรือมันเยอะมาก
1: ครับซึ่งเป็นความเสี่ยงกับน้องๆ นะครับ
0: ใช่
1: ครับผมบ
0: นะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมาดูแลในเรื่องของยาเสพติดที่มาในหลายรูปแบบอย่างที่ท่านป้องกันได้บอกว่ามันทะลักอะ่ะ
1: ครับ
0: มันจะบอกว่ามันค่อยๆทยอยเข้ามาเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้นะมันทะลักอ่ะนะเพราะจับกลุ่มทีนึงไม่เคยจะเห็นว่ามีการแถลงว่าจำนวนไม่เท่าไหร่ในหลักล้านทั้งนั้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะซึ่งในส่วนที่ทางป้องกันเองก็ออกมาปฏิบัติการกันทุกวัน
1: ครับรวมบวมรวมการทั้ง3ฝ่ายครับ
0: ค่ะ
1: ปกครองทหารตำรวจครับผม
0: ค่ะ
1: ครับในส่วนของการบำบัดฟื้นฟูในส่วนที่ผู้ที่หลงผิดนะครับเราก็เพิ่งปิดศูนย์ไปเมื่อวานนะครับก็เป็นศูนย์ฟื้นฟูพลังใจจังหวัดเชียงใหม่นะครับม
0: ี
1: ความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ปปส.ภาค5นะครับร่วมกับทางกระทรวงแรงงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆที่เข้ามาร่วมก็คืออบรมอยู่ทั้งหมดอยู่60วันครับก็มีทั้งการฝึกอาชีพที่ให้น้องๆได้ออกไปประกอบอาชีพ60วันนี้ก็จะมีอยู่4อาชีพครับที่ฝึกช
0: ่
1: างอเนกประสงค์ทั่วไปสำหรับน้องๆที่มีทักษะพอประมาณนะครับจากนั้นก็มีช่างแอร์นะครับช่างตัดผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการช่างขับรถขุดแมคโครครับก็หลังจากฝึกเรียบร้อยก็ไปปฏิบัติงานจริงต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมก็ดีช
0: ่
1: างรถขุดก็ดีครับแล้วก็ออกไปบริการ
0: ประกอบอาชีพได
1: ้ครับ
0: เป็นวิชาติดตัวนะคะ
1: ครับตอนนี้ก็บริษัทก็รับเข้าทำงานด้วยครับครับ
0: เยี่ยมเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าหลงผิดแต่ว่าก็ยังไปกลับมาเดินทางในเส้นทางที่ถูกต้องได
1: ้ครับ
0: นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะคะที่เราได้พูดถึงกันไปนะคะซ
1: ึ่
0: งทางป้องกันมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: สำหรับเรื่องยาเสพติดก็เราต้องอยู่ในความชุมชนและครอบครัวนะคร
0: ับ
1: เป็นสิ่งสำคัญนะครับน้องๆต้องการกำลังใจต้องการความห่วงใยต่างๆที่เราครอบครัวต้องช่วยกันดูแลนะคร
0: ับ ไม่ซ้ำเติม
1: ครับใช่ครับครับ
0: เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแน่นอนก
1: ับ
0: ทุกๆคนที่บางที เมื่อถูกจับได้หรือรู้สึกสำนึกผิดแล้วอ่ะ
1: ครับการให้อภัยการดูแลการเข้าใจถึงน้องๆครับจะทำให้น้องๆปรับตัว ข้ากับสังคมได้ครับไม่คิดว่าเขาถูกเหินห่างถูกละทิ้งครับครับผม
0: ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องรับรู้แล้วก็ร่วมปฏิบัติกันในด้านของการทำงานของป้องกันเองนะคะก็ทำงานกันหลายๆด้านเพื่อที่จะดูแลความมั่นคงนะคะในส่วนของเชียงใหม่เองซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะคะที่ในพื้นที่ที่มีพื้นที่ติดกับแนวชายแดนนะคะเรามีมาตรการในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะคะรวมถึงการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแล้วก็ธุรกิจนอมินีกันยังไงบ้าง
1: ในด้านของเราจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีทั้งหมดอยู่5อำเภอชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแม่อายฝางชัยปราการเชียงดาวเวียงแหงนะครับมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านก็227กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าระยะก็เยอะอยู่นะครับการเฝ้าระวังในเรื่องของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับเรามีในเรื่องของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่เป็นกลไกนะครับเป็นดูแลก็คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาจะมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอยู่ซึ่งกรมการปกครองก็ได้ผลักดันให้พัฒนาศักยภาพเขาออกลาดตระเวนเวียนยามนะครับตรวจตาสอดส่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงงานต่างด้าวก็ดีการขนยาเสพติดก็ดีเพื่อช่วยกันสอดส่องนะครับเพื่อการอยู่ชุมชนแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงกรีนซีซั่นนะครับก็กลางคืนก็ออกตรวจตาตลอดครับครับ
0: นะคะซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ก็จะได้รู้นะคะได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของป้องกันนะคะในส่วนของงานป้องกันจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาทำงานในหลายๆด้านนะคะตั้งแต่ในสิ่งที่บางทีเรานึกไม่ถึงเนาะมีตั้งแต่เรื่องของยาเสพติดการดูแลนะคะความเคลื่อนไหวในบ้านเราในด้านความมั่นคงบ้านเราเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเองก็ต้องออกไปดูแลด้วยเช่นกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำงานค่ะท่านป้องกันค่ะเรื่องของการทำงานที่มีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายปกครองทหารตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนที่ท่านป้องกันได้คุยกันในช่วงต้นรายการนะคะว่าตอนนี้เขามีการช่วยกันยกระดับของการรักษาความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของจังหวัดยังไงก็คือมีมาตรการในการทำงานร่วมกันอย่างไรบ้าง
1: ครับก็ในด้านของจังหวัดเชียงใหม่นะครับปัจจุบันเราใช้รูปแบบของทีมงานของจังหวัดนะครับร่วมบูรณาการทุกหน่วยครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่เฉพาะปกครองตำรวจทหารแต่ยังเกี่ยวข้องกับหน่วยทุกหน่วยนะครับที่ร่วมบูรณาการนะครับก็เรามีโต๊ะข่าวโต๊ะเล็กนะครับไว้สำหรับคุยข่าวเชิงลึกและการติดตามนโยบายในทุกๆเดือนของผู้บริหารนะครับที่ต้องตรวจสอบที่ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ
0: รายงานผลการดำเนินงาน
1: ใช่ครับครับก็ตอนนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับก็จะมีติดตามอยู่หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดก็ดีอาชญากรรมออนไลน์อาชญากรรมออนไลน์อาจจะอยู่ในพื้นที่รอบๆตัวเมืองของเราใกล้ๆซึ่งต้องฝากพังพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องโดยเฉพาะการเช่าบ้านในหลังหนึ่งแต่มีทุนต่างชาติเข้าออกนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลเพราะด้านในเราก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ต่างๆนะครับในเรื่องของพื้นที่รอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีเราตรวจสอบตอนนี้ก็คือการถือครองที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอชัยปราการก็ดีทางอำเภอฮอดก็ดีนะครับการลุกที่ดินเราก็ติดตามการดำเนินงานต่างๆอยู่ในขั้นตอนในเรื่องของการตรวจสอบนะครับแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งก็มีการติดตามนะคะซึ่งแต่ละส่วนฝ่ายเขาก็จะมีการภารกิจที่ต่างกันนะคะแล้วก็จะมีการรายงานเหมือนมานั่งประชุมกันมานั่งคุยกันว่าในสัปดาห์นี้ฝ่ายนี้ทำอะไรไปบ้างฝ่ายนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วเราก็จะมาร่วมมือกันในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหา
1: ครับ
0: นะคะซึ่งในแต่ละครั้งที่เราได้มีการนั่งประชุมนั่งพูดคุยกันค่ะได้ทราบถึงปัญหาจากแต่ละส่วนฝ่ายเยอะไหมคะ
1: เยอะครับก็ส่งมาทั้งทางที่เราเริ่มปฏิบัติการก็จะมีในกลุ่มข้อความต่างๆที่ส่งข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็ไล่ตรวจสอบไปทีละ ทีแล้วเขาร้องเรียนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางต้องตรวจสอบเพราะว่าบางครั้งก็มีเรื่องการกลั่นแกล้งกันบ้างหรือไง
0: ครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับข้อมูลต่างๆครับ
0: ค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานที่ไม่ได้อยู่แค่คนเดียวเป็นต้องทำงานหลายๆส่วนฝ่ายแล้วก็ต้องนำมาระดมความคิดเห็นมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะท่านป้องกันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ครับผมครับ
0: นะคะเพราะว่าต่างคนอาจจะมีแต่ว่ามันก็จะดีตรงที่ต่างคนก็ต่างมีความคิดเห็นที่บางทีมันอาจจะทำให้เราแก้ไขปัญหาในบางจุดได้
1: ใช่ครับเพราะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานถือกฎหมายเฉพาะครับซึ่งแต่ละท่านก็เชี่ยวชาญทางด้านไม่เหมือนกันครับเชี่ยวชาญแต่ละข้อกฎหมายที่รับผิดชอบครับ
0: ค่ะเอาล่ะมาถึงช่วงนี้เรามาพูดถึงอนาคตกันบ้างในระยะต่อไปค่ะจังหวัดเราเองมีเป้าหมายในการที่จะหรือว่ามีแนวทางที่จะดูแลในด้านของความมั่นคงกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยกับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ครับก็ของจังหวัดเชียงใหม่เราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับติดอันดับต้นๆของทุกรายการก็การที่ของเรามีกล้อง CCTV ติดอยู่ทั้งทั่วทั้งจังหวัดนะครับโดยผ่านการบูรณาการทั้งตำรวจภูธรจังหวัดก็ดีนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีที่มีกล้อง CCTV เยอะนะครับของเรามีครอบคลุมนะครับก็ทำให้การช่วยกันสอดส่องดูแลในเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างๆหรือว่ามีการเกิดอาชญากรรมขึ้นมาเราติดตามได้เร็วมากนะครับก็ให้ความเรามีในเรื่องของการจัดชุดรัตเวนทั้งนอกเครื่องแบบก็ดีนะครับในส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีบุคคลรวมกันอยู่หนาแน่นนะครับการป้องกันอะไรต่างๆก็ระมัดระวังทั้งเชิงข่าวลึกนะครับในเรื่องของประเทศคู่ขัดแย้งก็ดีหรือยังไงเราก็ติดตามอยู่ต่อเนื่องครับ
0: ค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นการทำงานในอนาคตท่านป้องกันจังหวัดมีอะไรที่จะฝากส่งท้ายถึงพี่น้องประชาชนไหมคะในวันนี
1: ้ครับก็นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความมั่นคงนะครับทั้งทุกมิตินะครับแล้วก็ผลักดันเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่อย่างผาสุกนะครับก็ดำเนินการตลอดต่อเนื่องนะครับครับผมครับ
0: ค่ะนะคะต้องขอบพระคุณ

นะคะคุณผู้ฟังเราจะพักกันสักครู่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะอยู่ต่อกับเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเป็นอย่างไรทำไมต้องมีการเลือกตั้งติดตามได้ในช่วงต่อไปของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะ

0: เรายังอยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะคะอย่างที่ได้พูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังกันไปนะคะว่าวันนี้อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นมีความสำคัญยังไงมีวิธีการเลือกตั้งกันอย่างไรแล้วก็ช่องทางของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี้นะคะเขาจะมีวิธีการแบบใดบ้างวันนี้ท่านประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณสิรันธีรทัศน์ธำรงค์นะคะท่านมานั่งอยู่ในห้องส่งแล้วเพื่อที่จะได้พูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ขอต้อนรับท่านประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้ท่านมาเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะคะจริงๆมีสัปดาห์ที่แล้วแต่บังเอิญว่าเรามีการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษนะคะก็เลยต้องขอเลื่อนกันมาเป็นวันนี้นะคะวันนี้ในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะทางด้านของท่านประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีเรื่องนี้จะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนให้ได้รู้จักเรื่องของการเลือกตั้งทำไมเราต้องมีการเลือกตั้งมันมีความสำคัญยังไงแล้วก็วิธีการรวมถึงเรื่องของช่องทางการเลือกตั้งเรียนเชิญค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่เราทราบอยู่นะคะว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีข่าวออกมามากมายนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือที่เราเรียกว่าคณะกรรมการประกันสังคมนะคะซึ่งก็พอดีว่าคณะกรรมการประกันสังคมอะค่ะหรือว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นะคะชุดเก่าอะค่ะได้หมดวาระไปแล้วนะคะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งวาระจะมีอยู่2ปีนะคะทีนี้พอหมดวาระแล้วสิเราก็ต้องเลือก
0: ก็ต้องเลือกใหม่
1: ใช่ค่ะเพื่อที่จะมีบอร์ดประกันสังคมนะคะมาทำหน้าที่ในเรื่องของการวางนโยบายนะคะการกำหนดทิศทางของประกันสังคมว่าเอ๊ะเราจะไปทางทิศทางไหนได้ดีนะคะรวมถึงในเรื่องของการใช้งบประมาณต่างๆด้วยซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้ประกันตนของเรานะคะแล้วก็นายจ้างของเราก็ต้องส่งเงินสมทบเข้าไปในกองทุนนะคะการบริหารเงินกองทุนของเราจะบริหารในทิศทางใดจะเอาเงินไปลงทุนตรงไหนนะคะเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพแล้วก็มีความมั่นคงนะคะรวมทั้งในเรื่องของการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับนายจ้างหรือผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิ

0: มากขึ้นหรือว่าสิทธิให้มันสมกับในภาวะปัจจุบันนี้แล้วก็มีการแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนแล้วก็ในจ้างของเราเพราะว่าทุกคนได้ใส่เงินเข้าไปในกองทุนอยู่แล้วนะคะทุกคนจะมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องของการที่จะต้องเกี่ยวกับการใช้เงินต่างๆของประกันสังคมของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพชีวิตสวัสดิการแล้วก็เงินออมของเราด้วยนะคะก็จึงเห็นว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นเป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนที่จะเข้าไปในการบริหารกองทุนของเรานะคะจึงเห็นว่าจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เราทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็จะมีสิทธิ์อะไรที่จะมาช่วยตรงนี้ได้บ้างนะคะจึงได้มีการเชิญชวนให้มาใช้สิทธิ์กันนะคะ
1: หมายถึงผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบของสมาชิกของกลุ่มเราอยู่แล้วสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้
0: ใช่ค่ะทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบก็คือผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้าไปในกองทุนทั้งหมดนะคะตรงกลุ่มนี้จะมีสิทธิ์นะคะแล้วก็ต้องเป็นคนไทยนะคะ
1: ค่ะ
0: เราให้สำหรับคนไทยที่จะมีสิทธิ์มีเสียง
1: ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยอะค่ะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเอ๊ะเขาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วพวกเราพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์อะไรบ้างวันนี้ท่านประกันสังคมมาบอกแล้วนะคะว่าทุกคนที่ได้จ่ายเงินสมทบนะคะกับกองทุนประกันสังคมนั้นก็คือมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งสมาชิกเราอยู่กันต่างที่ต่างถิ่นมากมายเลยค่ะท่านประกันสังคมคะเขาจะมีส่วนร่วมหรือว่ามีวิธีการในการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้ยังไง
0: ค่ะจริงๆแล้วคือที่ผ่านมานะคะเมื่อ2ปีก่อนเราก็มีการเลือกตั้งอยู่นะคะแต่ว่าณตอนนี้ปีนี้เราก็เลยคือต้องการให้ผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างคนที่มีสิทธิ์นะคะที่อยู่ห่างไกลไม่ใช่อยู่ในตัวจังหวัดนะคะเราเปิดให้ลงทะเบียนนะคะและก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรนะคะมันจะมีข้อมูลขึ้นมาเราสามารถที่จะเลือกอำเภอที่เราอยู่หรือว่าอำเภอที่เราคิดว่าในวันที่27กันยายนณวันนั้นเราจะอยู่ที่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกจะได้ทุกคนจะได้ใช้สิทธิ์ได้อย่างแบบสบายใจอะค่ะไม่ต้องเดินทางมาณวันนั้น
1: ลงทะเบียนได้ด้วยวิธีไหนคะ
0: การลงทะเบียนนะคะก็จะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะในเรื่องของการออนไลน์นะคะก็สำหรับผู้ประกันตนที่มีเว็บ SSO Pass นะคะหรือแอปพลิเคชัน SSO Pass สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองได้เลยนะคะเปิดแอปพลิเคชันก็จะขึ้นออกมาว่าลงทะเบียนเลือกตั้งค่ะก็จะคีย์ในเรื่องของชื่อนามสกุลเลข13หลักแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกจังหวัดอำเภออะไรนะคะส่วนในเรื่องของเว็บไซต์ยังสามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้อีกก็คือ www.sso.go.th นะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ลงทะเบียนได้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยใช้ไทย ID นะคะเป็นตัวที่ระบุตัวตนของเรานะคะ
1: ค่ะ
0: อีกส่วนหนึ่งออนไซต์ก็คือณสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะคุณอยู่ที่ไหนก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลยสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการใช้ออนไลน์นะคะไปที่สำนักงานประกันสังคมบอกขอลงทะเบียนค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้การดูแลแล้วก็แนะนำให้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนให้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้ลงทะเบียนแล้วเมื่อวันถึงวันที่27กันยายนที่เลือกตั้ง
1: เราก็จะไม่ได้เลือก
0: ไม่มีสิทธิ์ละค่ะตรงนั้น
1: น่าเสียดายนะคะเพราะนั้นวันนี้สิทธิ์มาถึงเราแล้วเราต้องใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นในการที่จะลงทะเบียนตามที่ท่านประกันสังคมได้บอกว่าทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะเป็นทางออนไซต์ซึ่งเป็นสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือว่าทุกหน่วยของสำนักงานประกันสังคมเราจะเริ่มต้นลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่เมื่อไรคะ
0: ค่ะวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจริงๆแล้วเราเริ่มแต่วันที่1มิถุนา
1: ค่ะ
0: แต่ว่านะวันนี้ก็คือเริ่มเลยมาแล้วนะคะตั้งแต่สามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะก็จนถึงวันที่15กรกฎาคม อีกไม่กี่วัน
1: ไม่กี่วันไม่ถึง1เดือนแล้วนะคะไม่ถึง1เดือนแล้วซึ่งพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนทุกท่านนะคะใครที่มีคุณสมบัติอย่างที่ท่านประกันสังคมได้บอกเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมนะถือว่าผู้ประกันตนเนี่ยสามารถที่จะไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ได้ซึ่งตอนนี้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่15กรกฎาคมตามช่องทางที่ท่านประกันสังคมได้บอกไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ SSO นะคะรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะ www.sso.go.th ซึ่งเชื่อว่าผู้ประกันตนคุ้นเคยกับช่องทางของการสื่อสารกับสำนักงานดีนะคะนะคะเพราะว่าในแต่ละในแอปพลิเคชันเขาก็จะมีให้บริการหลายๆเครื่อง
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งผู้ประกันตนก็หลายคนก็ศึกษาในเรื่องนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดวันนี้เรามีการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทางสำนักงานประกันสังคมเองที่มีเจ้าหน้าที่มาจัดรายการเป็นประจำแล้วได้พูดกันไปบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งวันนี้ความกระจ่างชัดมาอยู่ที่ด้านประกันสังคมแล้วนะคะว่าวิธีการที่ชัดเจนจะทำยังไงบ้างนะเมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะท่านคะลงทะเบียนแล้วเมื่อถึงวันเลือกตั้งก็คือวันที่27กันยายนนะคะพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วจะมีวิธีการในการที่จะใช้สิทธิ์กันยังไง
0: ค่ะก็คือว่าหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะคะเราก็จะต้องประกาศรายชื่
1: อต้องมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เหมือนการเลือกตั้งทั่วๆไป
0: ค่ะเหมือนกันค่ะก็ต้องประกาศรายชื่อก่อนนะคะว่าทุกท่านคนที่ลงทะเบียนมามีสิทธิ์ไหมนะคะตรงในส่วนนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าคนที่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะคะไม่ใช่ว่าณวันนี้มาสมัครเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินไปแล้วจะเราใช้สิทธิ์ได้เลย มันต้องมีเงื่อนไขค่ะว่าคุณเป็นผู้ประกันตนมานะคะจ่ายเงินมาอยู่ภายใน6เดือนเป็นผู้ประกันตนมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถึงจะใช้ได้นะคะพอเราห่วงว่าถ้าเกิดบางคนถ้าไม่มีเงื่อนไขตรงนี้ขึ้นมากลายเป็นว่าวันนี้มาสมัครเป็นผู้ประกันตนแล้วจะขอใช้สิทธ
1: ิ์จะใช้สิทธิ
0: ์มันก็จะ
1: ไม่ใช่
0: ใช่ค่ะเพราะมันต้องมีการเป็นผู้ประกันตนเป็นกองทุนก่อนนะคะตรงในส่วนนี
1: ้นะคะก็6เดือนขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับผู้ประกันตนเนาะเพราะว่าการบริหารจัดการทุกอย่างในระบบการทำงานก็ต้องอยู่ที่บอร์ดนะคะเป็นหลักอยู่แล้วนะคะเป็นโอกาสที่ดีค่ะพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกันตนทุกท่านค่ะเราไม่ควรพลาดสำหรับการเลือกตั้งดีๆแบบนี้นะคะซึ่งเราก็บอกกันไปแล้วในเรื่องของช่องทางการลงทะเบียนเนาะแล้วก็หลักเกณฑ์เบื้องต้นก็คือต้องเป็นสมาชิก6เดือนขึ้นไป
0: ค่ะเป็นผู้ประกันตนค่ะ
1: เป็นผู้ประกันตนเป็นคนไทยมีเป็นผู้ประกันตนมา6เดือนนะคะแล้วเมื่อถึงวันที่27กันยายนจะต้องทำยังไงบ้าง
0: ค่ะในวันที่หลังจากที่เราดูชื่อแล้วนะคะวันที่27อย่าลืมนะคะเข้าคูหาเข้าไปหาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะการที่จะเข้าไปใช้บัตรประชาชนนะคะอย่าลืมนำบัตรประชาชนไปด้วยนะคะเพื่อจะได้แสดงตัวตนของเราหากบางท่านไม่มีบัตรประชาชนลืมเอามานะคะสามารถใช้ไทย ID ได
1: ้
0: นะคะหรือว่าบัตรต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐออกให้ที่มีเลข13หลักนะคะอย่างเช่นใบขับขี่พาสปอร์ตหรือว่าบัตรต่างๆที่สามารถที่จะรับรองตัวเองได้
1: ม
0: ี
1: รูปถ่ายมีเลขประจำตัวนะคะซึ่งก็สามารถที่จะใช้ทดแทนได้หลักเกณฑ์ทุกอย่างเหมือนกับการเลือกตั้งเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ไหนคะ
0: ค่ะใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ตอนนี้ทางคณะเราเปิดไว้ทั้ง25เราตั้งใจว่าจะทำทั้ง25อำเภ
1: อค่ะ
0: นะคะแต่ละอำเภอเพื่อจะได้สะดวกนะคะแต่ณตอนนี้จึงต้องมีการให้ลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์กันมากน้อยเท่าไหร
1: ่
0: ส่วนในอำเภอนั้นก็ดูว่าจำนวนผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์ถ้าเยอะเราก็ต้องหลายเปิดหลายคูหา
1: ก็จะต้องมีการบริหารจัดการกันต่อไปว่าเราจะทำยังไงที่จะรองรับผู้ใช้สิทธิ์ให้ได้ดีที่สุด
0: ค่ะทีนี้ในส่วนการเลือกตั้งนะคะเราจะไม่เหมือนของทางสสทางเลือกตั้งสสเพราะว่าทางเลือกตั้งสสเนี่ยจะมีนัมเบอร์อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้กากบาท
1: ค่ะ
0: แต่ทางประกันสังคมไม่ใช่ค่ะทางประกันสังคมให้ใช้เขียนเลข
1: จะให้เราเขียนเองเลย
0: ใช่ค่ะมันเขียนเลขอารบิกออกมานะคะเพราะว่าณวันนี้เรายังไม่รู้ว่าผู้ที่สมัครเป็นผู้ เป็นผู้แทนนะ
1: คะ
0: จะมีกี่นัมเบอร์นะคะจะมีกี่ท่านนะคะตรงนี้ก็ต้องรอดูก่อนนะคะทีนี้ก็ขอต้องขอเชิญชวนอีกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่จะสมัครเป็นผู้แทนมาเป็นบอร์ดประกันสังคมนะคะก็ทางประกันสังคมเราเปิดรับสมัครนะคะในวันที่1ถึง15กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: ที่สำนักงานประกันสังคมนะคะ
1: ค่ะ
0: การสมัครก็คือเป็นคนไทยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นนายจ้างหรือว่าเป็นผู้ประกันตนนะคะอยู่ในกองทุนนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: อยู่ในระบบนี้3ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มาสมัครที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะเพื่อจะได้เข้ามาเป็นบอร์ดอันนี้เป็นบอร์ดเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: จะเปิดรับสมัครในวันที่15ถึงวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่15กรกฎาคมนะ
1: คะ
0: ที่สำนักงานประกันสังคมนะคะเวลาราชการไม่8โมงครึ่งถึง 16.30 ท
1: ุ
0: กวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ
1: นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะทั้งผู้ที่จะไปลงรับสมัครการเลือกตั้งรวมถึงผู้ที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะเรามีช่วงเวลาที่เดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะใช้สิทธิ์ในส่วนใดจะเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือผู้ที่อยากจะมาเป็นบอร์ดในการทำงานก็สามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะในช่วงท้ายค่ะท่านประกันสังคมมีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกันตนที่กำลังติดตามรับฟังเราอยู่ค่ะ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับผู้ประกันตนและก็นายจ้างนะคะที่เชิญชวนที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมในครั้งนี้นะคะเพราะว่าทุกเงินทุกบาทของท่านที่ใส่เข้าไปในกองทุนมีความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเงินออมและสวัสดิการของทุกท่านท่านเข้ามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อจะได้เลือกบอร์ดที่ให้มาทำหน้าที่ทดแทนของพวกเรานะคะตรงนี้ถ้าเกิดท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์แล้วก็ถึงวันที่27กันยายนวันที่เลือกตั้งท่านจะเสียดายที่ท่านไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้ลงใช้สิทธิ์ณวันนั้นเพราะนัดเดี๋ยวประมาณไปช่วงรับสมัครก็จะมีบอร์ดต่างๆที่คนที่รับสมัครเป็นบอร์ดนะคะก็จะมาประชาสัมพันธ์ว่าควรเลือกเบอร์อะไรประมาณนี้นะคะ
1: ก็จะมีนโยบายของตัวเอง
0: ใช่ค่ะก็ลองดูนะคะว่าท่านชอบคนไหนนะคะแล้วก็อยากจะเลือกใครเข้ามาเป็นบอร์ดที่จะทำหน้าที่ดูแลกองทุนของเรานะ
1: คะ
0: อันนี้ก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าพลาดไปแล้วเดี๋ยวจะไม่มีสิทธิ
1: ์นะต้องย้ำค่ะต้องย้ำนะคะผู้ประกันตนทุกท่านนี่คือช่วงสำคัญของท่านที่เราจะมาช่วยกันดูแลแล้วก็มาช่วยกันใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและเพื่อที่เราจะได้มีแนวทางในการทำงานใหม่ๆนะคะวิธีการนโยบายของใครที่ถูกใจท่านนะคะต้องติดตามกันต่อไปนะคะเดี๋ยวไว้ใกล้ๆเราอาจจะมีรายละเอียดของบอร์ดแต่ละท่านที่มาลงสมัครนะคะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่คุณสิรันธีรทัตธรรมรงค์ที่ได้มาพูดคุยในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งยังคงต้องมีการติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราจะไปพักฟังเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆนำเสนอให้กับคุณผู้ฟังกันต่อในช่วงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนค่ะจังหวัดเชียงใหม่
2: แล้วเรื่องเมืองเชียงใหม่เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่สัปดาห์นี้มีกิจกรรมความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่ผู้ว่ารัฐพลนราดิศรนำพระสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้หลังจากที่สำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569 จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนร่วมลงนามแสดงความอาลัยได้ในทุกวันทำการณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27มิถุนายน2569ครับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบ7วันสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารโดยมีส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ7วันสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมกันนี้ยังได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาครับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา904โดยผู้ว่ารัฐพลนราธิศรได้เป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน904เป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราชปณิธานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมอบให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ครับจังหวัดเชียงใหม่รอลุ้นผลการประกาศขึ้นทะเบียนเชียงใหม่เป็นมรดกโลกในเดือนมิถุนายน2570นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมซักซ้อมเสมือนจริงเตรียมการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกจากไอโคมอสระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้นะครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราธิศรพร้อมด้วยนายกอบจ.เชียงใหม่พิชัยเลิศพงศ์อดิศรก็ได้นำกรรมการสภาเมืองเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมซักซ้อมเสมือนจริงร่วมกับนายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่เป็นมรดกโลกครับโดยคณะได้มีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่ทั้ง8แหล่งเพื่อดูความพร้อมและการปรับปรุงสถานที่ให้มีความสมบูรณ์ที่สุดครับผู้ว่าเชียงใหม่ได้นำส่วนราชการรับนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยขานรับนโยบาย Action 5 Plus สู่การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อประชาชนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลจากอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งนายอนุทินได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยทั้งการแก้ไขปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งแก้ปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเตรียมการป้องกันและจัดการภัยพิบัติและการบริการประชาชนในรูปแบบของราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมครับ
1: นั่นคือช่วงของเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราคงจะต้องปิดท้ายกันที่เรื่องของความคืบหน้าเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกซึ่งเดิมเนี่ยเราก็ติดตามกันตามข่าวสารต่างๆทีมข่าวสวทเชียงใหม่เองก็มีการติดตามในเรื่องนี้แล้วก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเสมอพอมาถึงช่วงนี้วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านประธานสภาเมืองเชียงใหม่นะคะนายสุภฤกษ์ภาวิไลค่ะซึ่งท่านก็จะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของความคืบหน้าเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกในวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: ค่ะวันนี้ค่ะต้องเรียนให้ท่านประธานสภาเมืองเชียงใหม่ค่ะได้คุยกันถึงเรื่องของความคืบหน้าเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกซึ่งเรามีเวลาประมาณ 5-6 นาทีเรียนเชิญค่ะ
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับตอนนี้นะครับเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยเรื่องแรกก็คือว่าเราได้มีการทดสอบการตรวจแหล่งเสมือนจริงนะครับโดยมีท่านบอดเวทรุ่งรุจีนะครับประธานการพัฒนาเร่งรัดนะครับผลักดันเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนะครับซึ่งท่านกับคณะเนี่ยได้เดินทางมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ได้เข้าไปตรวจแหล่งทั้ง7วัดนะครับรวมทั้งแนบเมืองกำแพงเมืองเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ในเรื่องของ7วัดเนี่ยมีความคืบหน้าก็เกือบตอนนี้ก็ 90% แล้วครับเหลือแค่ 10% สุดท้ายนึงเล็กน้อยแล้วล่ะครับ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าทางวัดเองทางท่านเจ้าวาดเองนะครับทางผู้นำชุมชนเองเนี่ยก็ได้ให้ความมานั้นเป็นอย่างดีนะให้ความสนับสนุนหรือว่าร่วมมือกันอย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็เราเห็นว่าความสำเร็จมันใกล้เข้ามาแล้วครับในส่วนของ7วัดนะครับส่วนเรื่องของแนวปูเมืองกำแพงเมืองเนี่ยด้วยความที่ถ้าเฉพาะแนวภูเมืองกำแพงเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของทางกรมศิลปากรอยู่แล้วเนี่ยก็ทางซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่เนี่ยทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับสิ่งที่เราแค่กังวลนิดหน่อยก็คือเรื่องของทัศนียภาพนะครับโดยรอบภูเมืองกำแพงเมืองแนวภูเมืองนะครับซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเรื่องของการขีดเขียนนะครับที่เป็นไปขีดเขียนในพื้นที่ที่เป็น
1: บ้านกำแพงวัดอะไรต่างๆ
3: เป็นเรื่องหลักๆน่าจะที่เราเห็นก่อนนะครับก็คือที่อยู่ในพื้นที่ของภาคเอกชนที่เป็นร้านค้าที่เป็นประตูม้วนนะครับไปพ่นสีอะไรเขาแล้วก็ทางร้านค้าหรือว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็พยายามแจ้งความกันหลายรอบแล้วนะครับก็ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลังๆก็ได้มีการดำเนินการกันค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการภาคประชาชนก็มาช่วยกันที่จะทาสีเพื่อจะช่วยกันละกันช่วยเหลือเมืองกันได้นะครับแล้วก็เพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันว่ามีเรื่องของการไปขีดเขียนกำแพงวัดอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเป็นเหตุผลอะไรยังไงเพราะว่าการขีดเขียนเหมือนกับเป็นข้อความมั้งที่ผมเห็นข่าวเมื่อวานนะครับก็เลยไม่น่าจะเป็นเรื่องประเด็นอะไรกันแน
1: ่ค่ะนะคะซึ่งในช่วงนี้ทางด้านของสภาเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ได้มีการออกมาดูแลออกมาให้การแนะนำนะคะให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ในตัวเมืองโดยเฉพาะบริเวณรอบคูเมืองบ้านเรามีอะไรที่จะต้องที่มองเห็นปัญหาตอนนี้มีอะไรที่เราควรจะต้องมีการปรับปรุงดูแลบ้างคะ
3: ตอนนี้ผมเข้าใจว่าในส่วนของการช่วยกันดูแลนะครับสำหรับชาวเมืองเชียงใหม
1: ่
3: ไม่เฉพาะแต่แนวคูเมืองกำแพงเมืองนะครับก็คือภายในบริเวณเมืองเก่าด้วยหรือพื้นที่หรือว่าเส้นทาง
1: เดินทางผ่านที่เราจะต
3: ้
1: อง
3: เดินทางผ่าน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับก็จะได้ร่วมมือกันทำให้ดูมันสะอาดเรียบร้อยนะครับก็ดูความที่ทางผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นสถาปนิกผังเมืองนะคือผมก็จะว่าค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับเขาเข้าใจเรื่องของระบบการวางแผนเมืองผังเมืองนี่แน่นอนนะฮ
1: ะ
3: แล้วก็ส่วนข้อกังวลอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของที่ท่านหมอเวทได้กล่าวไว้ก็คือเรื่องของตัวที่เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ครับที่อยู่ข้างหลังกำแพง
1: จะไม่จะเป็นป้ายคัตเอาท์ใหญ่ๆค่ะ
3: ครับมีสองป้ายครับมีสองป้ายเองฮะที่ค่อนข้างกังวลใจนะครับเพราะว่าดูจากรักษาหรือความสูงของป้ายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะป้ายที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองเนี่ยก็คือทางประตูเชียงใหม่เนี่ยน่าจะมีความสูงประมาณ17เมตรซึ่งเราก็เรียนถามกับทางผู้ที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับทางที่เป็นคณะกรรมการอนุกรรมการเมืองเก่าเชียงใหม่เนี่ยเราก็เลยทราบว่าตัวผังเมืองเนี่ยเขาให้กำหนดที่12เมตรอันนี้พูดถึงอาคารนะครับแต่ครั้งเนี้ยตัวเราเห็นว่าป้ายเนี่ยสูงกว่า17เมตรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนำเข้าหารือในการประชุมนะฮะคณะอนุกรรมการเมืองเก่าเชียงใหม่นะ
1: อ
3: นุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่นะครับซึ่งจะมีการประชุมวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเป็นทางการเข้าไปว่าแล้วจะมีมาตรการแก้ไขหรือจะมีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างเพราะว่าทางเราถือว่าเป็นเรื่องของทางภาครัฐนะครับที่ต้องดูแลเรื่องของการจำกัดความสูงพวกนี้แล้ว
1: ค่ะ ค่ะในช่วงท้ายแล้วค่ะท่านสุภฤกษ์ค่ะมีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ค่ะ
3: ครับก็อยากจะให้ทุกคนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ส่งต่อว่าตอนนี้เองเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยเราเป็นโอกาสแล้วก็ความหวังสุดท้ายแล้วล่ะที่เป็นมรดกโลกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแบบมีการแข่งขันกันเยอะมากทั้งโลกใบนี้ทั้ง800แหล่งเนี่ยปีหนึ่งได้ประกาศแค่35แหล่งเท่านั้นเองตอนนี้เราอยู่ใน1ใน35ของ800แหล่งทั้งโลกเนี่ยที่จะมีโอกาสเป็นมรดกโลกได้ภายในปีหน้าครับก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะได้ช่วยกันสร้างการรับรู้นะฮะแล้วก็แบบกระจายในวงกว้างเพื่อจะให้ชาวเชียงใหม่ได้มีการตื่นตัวรู้ว่าตอนนี้เมืองของตัวเองเนี่ยกำลังจะขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วนะครับเป็นแต่ว่าต้องรอในการตรวจหลังอันนี้ก่อนครับ
1: ค่ะเป็นความหวังที่ชาวเชียงใหม่ตั้งใจไว้ด้วยเช่นกันนะคะส่งกำลังใจให้กับทีมงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านทุกหน่วยเลยนะคะรวมถึงคุณสุภฤกษ์ด้วยค่ะช่วงนี้ก็คงจะต้องมีการติดตามภารกิจในเรื่องนี้กันมากมายยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากมากกับช่วงเวลาสั้นๆที่เรามีโอกาสแต่ว่าในโอกาสต่อไปเราอาจจะต้องเรียนเชิญคุณสุภฤกษ์มาในรายการอื่นๆบ้างนะคะ
3: ครับยินดีเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนั่นเป็นเสียงจากคุณสุภฤกษ์ภาวิไลค่ะประธานสภาเมืองเชียงใหม่ในเรื่องของความคืบหน้าเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ที่เราจะต้องช่วยกันดูแลนะคะในเรื่องนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการขอบพระคุณสำนักงานประกันสังคมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ที่สนับสนุนข้อมูลในการผลิตรายการค่ะลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
6: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100 อกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า90%โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้ดเตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเอ็ดเมนีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เวลานี้จนถึง10นาฬิกาวันนี้เราพบกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะยังไม่เบื่อกันนะคะแต่ว่าในชั่วโมงนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารบ้างเล็กๆน้อยๆสลับกับเสียงเพลงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเราฟังกันค่ะนะคะก็หวังว่าจะผ่อนคลายความเครียดให้กับคุณผู้ฟังกันบ้างอยู่เป็นเพื่อนในการเดินทางสำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่บ้านหลายท่านอาจจะทำงานบ้านกันไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยพักผ่อนเอนหลังฟังเพลงกันไปพร้อมๆกันในแนวของงานเพลงลูกทุ่งที่ใหม่ๆนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ไม่มีเพลงลูกทุ่งใหม่ๆแน่นอนเป็นเพลงที่อาจจะเคยโด่งดังเมื่อ10ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการฟังเพลงร่วมกันค่ะคือต้องฟังค่ะวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

บนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ขออภัยนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะคะที่ยังเป็นพื้นที่ที่จะได้เสี่ยงกับเรื่องของฟ้าฝนนะคะที่กำลังจะมีนะคะแต่กำลังจะมีในวันนี้ซึ่งทุกท่านเข้าใจดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนค่ะอาจจะเกิดฝนตกบ่อยฝนตกทุกวันแต่ในปริมาณที่มากบ้างน้อยบ้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรายังไงก็ต้องฝากกันไว้เดินทางด้วยความระมัดระวังเผื่อเวลาในการเดินทางวางแผนการเดินทางนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เร่งรีบโดยเฉพาะเส้นทางที่มีฝนตกนะคะเราจะได้ไม่ต้องเร่งรีบกับการเดินทางฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเพราะว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆเยอะแยะมากมายกันมานะคะพอมาถึงช่วงนี้เราก็จะอยู่กันแบบที่จะให้คุณผู้ฟังได้ผ่อนคลายความเครียดเน้นไปที่เสียงเพลงนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือกลัวว่าคุณผู้ฟังจะเบื่อด้วยเมื่อสักครู่เราเจอกันมาแล้ว1ชั่วโมงพอมาถึงชั่วโมงนี้เราก็จะต้องมาอยู่ด้วยกันต่ออีกนะคะแต่ว่าแน่นอนเมื่อเราพบกันเรื่องราวข่าวสารแล้วก็สิ่งดีๆมากมายยังคงมีมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรารายการนี้ค่ะ

งานเพลงในแนวของคุณชายเมืองสิงห์ค่ะเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังมาลัยดอกรักนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะดาวเรืองดาวโรยนะคะเป็นงานเพลงลูกทุ่งในแนวเก่าๆนะคะที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราในเช้าวันนี้เช้าวันนี้วันศุกร์ค่ะเป็นวันทำงานสบายๆของใครหลายๆคนนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ใกล้จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วนะคะยังไงก็มีความสุขกับการทำงานหรือว่าไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำนะคะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามข่าวสารนะคะข่าวคราวที่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆเด็กๆและเยาวชนที่อายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ค่ะรัฐบาลเชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์สมัครประกวดร้องเพลงนะคะโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนะคะรับสมัครถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนนะคะน้องๆเด็กและเยาวชนทั่วประเทศนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยครั้งที่3ปี2569ค่ะจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านขีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงพร้อมกับต่อยอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมมรดกเพลงไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์นะคะให้คงอยู่กับประเทศชาติสืบไปค่ะโดยแบ่งประเภทของการประกวดร้องเพลงออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่เพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยร่วมสมัยทั้งนี้ผู้สมัครสามารถที่จะเลือกเข้าร่วมประกวดได้1ประเภทเพลงเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนะคะซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นะคะหรือว่ากำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าค่ะณวันที่สมัครนะคะแล้วก็ต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยของสำนักงานพระคลังข้างที่ไม่ว่าประเภทเพลงใดนะคะแล้วก็ไม่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือว่ารายการใดในกรณีมีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนผู้สนใจค่ะสามารถที่จะร่วมนะคะสมัครเข้าร่วมการประกวดนะคะได้ทั่วประเทศเลยนะคะสามารถสมัครได้ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดการสมัครได้ทางFacebook ค่ะเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะคะเปิด Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาที่เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0909755555นะคะในวันและเวลาในเวลาทำการก็คือ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะอ้าวเชื่อว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยมีความสามารถในการร้องเพลงกันเยอะมากในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่นำมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะสำหรับน้องๆเด็กและเยาวชนทั่วประเทศค่ะเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะคะซึ่งจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนนั้นได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ทำกันนะคะเป็นการประกวดร้องเพลงนะเป็นการประกวดร้องเพลง3ประเภทก็คือลูกกรุงลูกทุ่ง
แล้วก็เพลงไทยร่วมสมัยเลือกได้เลยนะคะ1ประเภทเท่านั้นเลือกได้1ประเภทเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นอีก1เรื่องราวข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเรายังมีงานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะในแนวของเพลงลูกทุ่งฟังสบายๆย้อนอดีตกลับไปฟังเพลงดังในอดีตกันค่ะ

รักเธอทุกพศนะคะงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังงานจากคุณตู่มัณฑนาสุดประเสริฐนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหวังว่าจะถูกใจนะคะคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆวันนี้กับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารกันบ้างฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันอย่างสบายอกสบายใจกันบ้างอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับช่วงเวลาของการทำงานกันไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยหรือว่าบางท่านอาจจะเอนหลังฟังเพลงวันนี้วันหยุดพักผ่อนของฉันจะอยู่บ้านเอนหลังฟังเพลงสบายๆนะคะพร้อมกับสายฝนที่ตอนนี้มีตรวจพบกลุ่มฝนในช่วง9โมงครึ่งมา3พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แตงสะเมิงแล้วก็แม่แจ่มนะคะที่มีฝนตกตอนนี้ในส่วนของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะมีที่อำเภอป้ายขุนยวมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและที่จังหวัดน่านนะคะก็จะมีที่ทุ่งช้างแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ยังถือว่าน้อยๆค่ะคุณผู้ฟังน้อยๆอยู่นะในช่วงเวลานี้ที่มีการตรวจพบกลุ่มฝนนะคะแต่ว่าการเดินทางทุกๆเส้นทางต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับเมืองไทยบ้านเรา 9:10 น.โดยประมาณดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งอีกช่วงเวลาหนึ่งก็ช่วงค่ำ18:00 น.นะคะพบกันอีกหนึ่งช่วงเวลาสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนนะคะลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่วงเย็นสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
8: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาในเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
4: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสันสันพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: เราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบการณ์นิกรไทยตลอดไป

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
6: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดย รัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
0: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสติน่าอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสติน่ากล่าวเพิ่มเติมว่า BJN จะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BJN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276068และ092 246

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆจะฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสนิยพรตะกิติชัยนะคะทักทายกันที่0532767939ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยกับ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ยังคงฝากถึงเรื่องของสุขภาพนะคะหลายท่านเลยก็มีการตั้งเป้าแล้วว่าปีนี้จะไปตรวจสุขภาพแบบจริงจังเพราะบางคนบอกว่าโอ้โหแข็งแรงดีไม่มีโรคแน่นอนนะคะแต่จริงแล้วเนี่ยโรคบางโรคเป็นภัยเงียบเป็นภัยที่แอบแฝงอยู่นะคะถ้าไม่ตรวจก็ไม่พบโดยเฉพาะโรคมะเร็งนั่นเองเราควรที่จะต้องมีการตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปีรวมถึงอาหารการกินต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทั้งอาหารที่เราจะต้องมีการกินแบบพอดีนะคะรสหวานมันเค็มควบคู่ไปกันกับการออกกำลังกายด้วยพูดถึงเรื่องของอาหารการกินตอนนี้เราก็เห็นข่าวนะคะว่ามีการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังที่เป็นอาหารประเภทลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอทั้ง25อำเภอเขามีการสุ่มตรวจเฝ้าระวังลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกทั่วเชียงใหม่หลังทางอย.เนี่ยมีการทลายโรงงานเถื่อนที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะก็มีการตรวจสอบแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูเกี่ยวกับการผลิตนะคะขั้นตอนต่างๆซึ่งเห็นข่าวที่ผ่านมาที่ไปตรวจยึดแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายรวมกว่า20ยี่ห้อของทางจังหวัดปทุมธานีพร้อมออกประกาศเตือนร้านค้าห้ามจำหน่ายเด็ดขาดแล้วก็ให้ประชาชนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ไม่ควรนำมารับประทานมีการสั่งการเร่งด่วนให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ทางสาธารณสุขทั้ง25อำเภอประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นปฏิบัติการเชิงรุกเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคก็คือมีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกตามตลาดสดร้านค้าขายปลีกขายส่งรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้ความปลอดภัยกับประชาชนในการเลือกซื้ออาหารโดยในส่วนนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง4แห่งด้วยกันนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายและจากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมด55รายการมีฉลากถูกต้องมีการดูเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็มีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้แนะนำกับผู้ประกอบการในการเฝ้าระวังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายทาง20รายการห้ามนำสินค้าดังกล่าวเนี่ยมาจำหน่ายเด็ดขาดแล้วก็ดูเลขต่างๆนะคะที่ถูกต้องปลอดภัยผ่านช่องทางอย.ซึ่งก็มีการแนะนำประชาชนที่เลือกซื้อนะคะโดยเฉพาะหมูยอลูกชิ้นไส้กรอกต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนตรวจสอบยี่ห้อนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานแล้วก็ให้สังเกตฉลากอาหารแปรรูปที่มีเลขสันระบบอาหารก็คือสถานที่ผลิตชัดเจนวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุหลีกเลี่ยงของราคาถูก
ผิดปกตินะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่มีราคาถูกเกินจริงอาจจะใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะพร้อมทั้งขอความร่วมมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง20ยี่ห้อนี้ห้ามจำหน่ายไม่ควรซื้อมารับประทานถ้าหากยังคงมีอยู่ในตู้เย็นก็ไม่ควรนำออกมารับประทานนะคะหรือถ้าพบเห็นว่ามีการจำหน่ายสินค้าสงสัยว่ามีการลักลอบผลิตอาหารที่ผิดกฎหมายนะคะสามารถที่จะโทรแจ้งสายด่วนได้ที่อย. 1556นะคะหรืออินบ็อกก็ได้เข้าไปที่ Facebook Fanpage กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะก็มีการสุ่มตรวจเฝ้าระวังซึ่งก็ยังไม่เจอในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังมีการตรวจอย่างต่อเนื่องสำหรับอาหารประเภทนี้ด้วยค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติ

0: ไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHzข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังกันในช่วงของรายการเชียงใหม่สเตชันแนะนำทักทายกันมาได้นะคะที่053 276 793ค่ะเดี๋ยวจะมีบทเพลงเก่าๆของ So After Six ด้วยนะคะที่แนะนำมาจากทางเมืองเชียงใหม่แล้วก็มีเพลงความลับของวงพอสกันด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามกันกับการพัฒนาวิจัยสมุนไพรคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนะคะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นรูปธรรมเลยก็คือเป็นการสานพลังสร้างงานวิจัยสมุนไพรยกระดับงานวิจัยให้ไปสู่มาตรฐานสากลควบคู่กับการสร้างเกาะป้องกันภัยสุขภาพออนไลน์ให้กับประชาชนนะคะเขาบอกว่าจะมีการวิจัยเป็นข้อมูลที่ต้องน่าเชื่อถือนะคะแล้วช่วยเพิ่มความมั่นใจความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยสามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับปัญหาภัยสุขภาพบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเกินจริงการแอบอ้างบุคลากรทางการแพทย์หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบผิดกฎหมายซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในวงกว้างเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีความร่วมมือทางมิติสำคัญเลยก็คือการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางคลินิกสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็มีการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลด้วยร่วมมือกับ6หน่วยงานหลักด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนนะคะแล้วก็สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือทางคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยก็คือทางสมาคมผู้ผลิตสมุนไพรไทยเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงระบบวิจัยตั้งแต่ต้นถึงปลายเลยนะคะสร้างฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับการขึ้นทะเบียนการใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณสุขแล้วก็การต่อยอดเชิงพาณิชย์มีการทำหน้าที่ที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะยกระดับงานสมุนไพรเป็นงานที่เป็นเครือข่ายด้วยเฝ้าระวังจัดการปัญหากับโฆษณาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกินจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพและตลาดต่างประเทศรวมไปถึงการต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งทางอย.ยังได้พัฒนากลไกการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok Lemonade LINE Shopee LazadaGrabMart หรือว่า LineMan นะคะที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนแล้วก็มีการปิดกั้นโฆษณาเกินจริงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีค่ะลดความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ร่วมลงนามต่างๆที่จะได้มีการจับมือกับหน่วยงาน แล้วก็เป็นรากฐานที่เป็นระบบนิเวศใหม่ของสมุนไพรไทยบนฐานวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เท่าทันภัยสุขภาพในยุคดิจิทัลด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้มีการสร้างเครือข่ายนะคะผนึกกำลังครั้งใหญ่ของทางอย.จับมือกับ10เครือข่ายพัฒนางานวิจัยสมุนไพรที่จะคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลด้วยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นะคะแจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็ผ่านช่วงปลอดหนี้2ปีแล้วเนี่ยให้เตรียมพร้อมชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคม2569นี้เพื่อที่จะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นน้องนะคะซึ่งก็เป็นวันครบกำหนดชำระหนี้โดยที่กยศ.ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ครั้งแรกไปยังผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ครบกำหนดแล้วก็เลยขอให้ได้มีการชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคม2569แนะนำให้ตรวจสอบยอดผ่อนชำระตามตาราง15ปีได้ทางแอปพลิเคชันกยศ. Connect แล้วก็สร้าง QR Code เพื่อจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมค่ะผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระหนี้ได้มากกว่ายอดชำระรายปีที่กำหนดนะคะซึ่งเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกเมื่อยอดหนี้เงินต้นคงเหลือลดลงดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วยแล้วก็สามารถปิดหนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้กยศ.เองก็มีการเชิญชวนผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ทุกท่านร่วมชำระเงินคืนตามกำหนดเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในโอกาสที่จะส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับที่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องที่ยังต้องการความช่วยเหลือต่อไปด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.นั่นเองค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่ายฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกานางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรแล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบเพราะปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นเศษมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่อันดับที่ศรัทธามาแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานุภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพด้วยดีมากๆเลยค่ะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 8:00 นที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNGปุ๋ยและเคมีพันธุ์ให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งจะมีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผลักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้อ
6: ยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไอ้กฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
5: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMD ได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนทำมักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
8: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกร.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอทจึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
10: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
11: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
12: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง 2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
13: ้นายชยันต์ นงสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสทนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
14: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
15: Beyond Limit จึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
14: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทหรือหมุนอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
16: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนีแยไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนีแยหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
17: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
18: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
17: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผล

0: มเลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบัสเซลของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
1: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
2: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1-1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4-1สำหรับวันนี้กลุ่ม Dสหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2-3เซตล่าสุดมาลงสนาม

0: ที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3ต่อ0เซต25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮิร์นฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9แล้วก็รอบปั่นรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19 สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0โรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1พลังการ FC ชนะราชประชา2-0และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมานุสรจังหวัดเพชรบุรี2-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี8-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้7-2โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะ PT ประจวบ FC 6-0และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้3-1พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะรับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณะโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์สำนักนันทนาการกรมพละศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่ากรมพละศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
1: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเริ่มต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
0: 8นักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16ถึง26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรลักษณ์รุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรศิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์จิตใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่ง5นักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวศแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมจุนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีฑานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยชนะวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ชยุทธคงประสิทธิ์วีรยศแจงขนบสราวุฒินวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชภูลเกิดจิราพัฒน์ขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้น่าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลแก่เยาวชนไทยในโครงการ PTT และ PTTEP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชขอวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้มอบหมายฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้าทูโกสร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NDA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
6: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกา20นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา56นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
7: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่ gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084651002และ095669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาทีเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหาร หากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเราไปใช้สิทธิ์โหวต
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8575

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
0: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
3: ฮะโอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ก็มีสาระสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังแบบนี้เหมือนเช่นเคยนะคะท่านสามารถติดตามรับฟังรายการได้ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงแรกนี้มาพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะยังคงเป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายนะคะร่วมกันในการรณรงค์ค่ะให้เรานั้นรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศของเรายังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมุ่งเป้าไปในกลุ่มของเด็กและเยาวชนด้วยแน่นอนนะคะว่ากลุ่มของเด็กเยาวชนก็เป็นกลุ่มอนาคตของประเทศเราด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าได้รับสารพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทำให้เจ็บป่วยในอนาคตในไม่ช้าด้วยฉะนั้นค่ะหลายๆคนนั้นนะคะในกลุ่มของเด็กเยาวชนอาจจะยังไม่เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีโทษมากกว่าที่คิดเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เหมือนกับบุหรี่มวนลักษณะเขาก็จะมีความดึงดูดใจใช่ไหมคะเพราะว่ารูปลักษณ์ก็ดูน่ารักแปลกตาไปส่วนกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่หวานหอมไม่เหมือนกับบุหรี่มวนนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีสารพิษที่อัดแน่นกว่า 2,000 ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งไอของน้ำมันระเหยเนี่ยล่ะค่ะก็เป็นภัยลับจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเมื่อควันสีขาวบางเบาของบุหรี่ไฟฟ้านะคะในส่วนตัวนี้ล่ะค่ะเป็นการซ่อนไอน้ำมันระเหยของสารที่ชื่อว่าค็อกเทลสารพิษค่ะกว่า 2,000 ชนิดนะคะที่คอยทำลายทางเดินหายใจปอดและสุขภาพของผู้ที่สูดเอาไอน้ำมันระเหยนี้เข้าไปด้วยบุหรี่ไฟฟ้าที่หลายคนคิดว่าปลอดภัยใช่ไหมคะกว่าบุหรี่ทั่วไปแต่จริงๆแล้วกลับซ่อนอันตรายมากกว่าที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนไม่ใช่แค่นิโคตินค่ะที่ทำให้เสพติดเท่านั้นแต่สารเคมีกว่า 2,000 ชนิดย้ำว่า 2,000 ชนิดเลยนะคะในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อปอดและระบบหายใจของคุณได้อย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กนะคะที่อวัยวะระบบทางเดินหายใจยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและก็ยังไม่รวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายแต่เราพักกันตรงนี้สักครู่นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยละค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะว่าในไอของน้ำมันระเหยพิษที่บอกไปมีสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะสารพิษหลักนั้นมีอะไรบ้างสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะ

กลไกของบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่สร้างไอ้น้ำมันระเหยที่มาพร้อมกับสารพิษก็คือสารเคมีอันตรายเหล่านี้เมื่อโดนความร้อนสูงเกือบ300องศาเซลเซียสค่ะจากแหล่งกำเนิดความร้อนนะคะที่เรียกว่าอะตอมไมเซอร์หรือว่าคอยล์เนี่ยแหละค่ะซึ่งมีขดลวดความร้อนนะคะที่เขาจะแปลสภาพสารระเหยให้กลายเป็นไอ้น้ำมันระเหยของสารเคมีอันตรายที่มีอนุภาคขนาดจิ๋วค่ะโดยที่อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าอนุภาคจากบุหรี่มวนถึง10เท่านะคะจึงสามารถที่จะแทรกซึมผ่านปอดเข้าสู่กระแสเลือดได้โดยตรงและก่อให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดและเนื้อเยื่อต่างๆเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะทุกครั้งที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าคุณกำลังนำเอาไอระเหยที่มีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5ย้ำนะคะว่าไอระเหยที่กล่าวมานี้มีขนาดเล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 ค่ะซึ่งแน่นอนว่าด้วยความเล็กแบบนี้ของอนุภาคในบุหรี่ไฟฟ้านำพาเอาสารอันตรายมากมายค่ะอย่างเช่นนิโคตินนะคะสารก่อมะเร็งโลหะหนักสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่พบในน้ำยาฟอกสีสีทาบ้านยาย้อมผมไปจนถึงสารพิษอันตรายนะคะต่างๆมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นะคะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายค่ะเล็กและเร็วค่ะเรียกได้ว่าเล็กมากที่จะทะลุเข้าไปในกระแสเลือดและทำลายอวัยวะต่างๆได้ทั่วร่างกายไม่เพียงแค่ปอดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงหัวใจและสมองอีกทั้งยังสะสมในร่างกายได้ยาวนานก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในระยะยาวจนเป็นสิ่งที่ยืนยันค่ะว่าการเลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้แปลว่าปลอดภัยกว่าแต่กลับเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพในระดับที่ไม่อาจจะคาดคิดได้นะคะเมื่อพูดถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าหลายคนอาจจะนึกถึงเพียงแค่นิโคตินเท่านั้นแต่ว่าความจริงแล้วนะคะที่น่าตระหนักก็คือนิโคตินเป็นเพียงส่วนเล็กๆของปัญหาใหญ่เท่านั้นค่ะนิโคตินส่งผลโดยตรงต่อการทำให้เสพติดและการทำงานของหลอดเลือดแต่ในไอระเหยที่เราสูดเข้าไปนั้นยังเต็มไปด้วยสารเคมีอันตรายอื่นๆอีกนับพันชนิดอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือกว่า 2,000 ชนิดเลยนะคะสารพิษหลักเลยที่พิสูจน์แล้วว่าอันตรายก็คือในส่วนของนิโคตินจะไปรบกวนการทำงานของสารเคมีต่างๆในร่างกายค่ะโดยเฉพาะโดปามีนในร่างกายทำให้เกิดความต้องการระดับนิโคตินที่มากขึ้นเรื่อยๆส่งผลโดยตรงต่อการเสพติดค่ะและมีสารหนูสร้างความระคายเคืองให้กับระบบทางเดินหายใจและยังมีโพไพลินไก่คอด้วยนะคะที่ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อเยื่อบุอักเสบต่างๆตามร่างกายทั้งภายนอกและภายในค่ะฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนนี่แหละค่ะสารเคมีที่ใช้ในการดองศพและผลิตกาวเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มที่1 นะคะที่แต่เขาได้มีการจัดอันดับเอาไว้การที่เราสูดดมสารนี้เข้าเป็นประจำจะไปทำลายเนื้อเยื่อของปอดและเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งช่องจมูกคอหอยและปอดค่ะโลหะหนักต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะกั่วนิกเกิลดีบุกแคดเมียมโคบอลต์ซิลิเนียมสารหนูและโครเมียมที่ปนเปื้อนมาจากขดเลือดขดลวดทำความร้อนและชิ้นส่วนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งโลหะหนักเหล่านี้ในไอของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะในระดับที่เป็นอันตรายโดยที่เมื่อโลหะหนักเข้าไปสะสมในร่างกายอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆและเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งในระยะยาวนะคะยังมีเขาชื่อว่าไดอะเซทิลนะคะสารแต่งกลิ่นนี้ให้ความหอมหวานคล้ายๆกับเนยคาราเมลค่ะมักจะพบในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นขนมหวานหรือว่าป๊อปคอร์นนั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีรสชาติต่างๆมากมายมีกลิ่นให้เลือกมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีการศึกษาที่เขาพบว่าสาร 75% ของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีสารนี้ปนเปื้อนอยู่ทั้งนี้สารชนิดนี้นะคะเป็นต้นเหตุของโรคปอดป๊อปคอร์นค่ะหรือโรคหลอดลมฝอยอักเสบอุดกั้นซึ่งทำให้ทางเดินหายใจขนาดเล็กในปอดนั้นเสียหายอย่างถาวรเน้นนะคะว่าถาวรส่งผลทำให้คุณนั้นหายใจลำบากไอเรื้อรัง
และในกรณีที่รุนแรงอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะฉะนั้นค่ะบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายนะคะการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่เพียงแค่เป็นการป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการป้องกันคนในครอบครัวชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากภัยร้ายที่คุณมองไม่เห็นนี่แหละค่ะจึงต้องช่วยกันย้ำนะคะแล้วก็เตือนให้มากๆโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนค่ะว่าควันที่ปล่อยออกมาจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อตัวผู้สูบและคนรอบข้างด้วยแม้ว่ากลิ่นจะไม่เหม็นเหมือนกับบุหรี่มวนธรรมดานะคะแต่สารพิษก็ยังคงมีอยู่ค่ะในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนรอบข้างของท่านด้วยนะคะควรตระหนักนะคะในเรื่องนี้ของบุหรี่ไฟฟ้าถ้าหากว่าท่านต้องการความช่วยเหลือนะคะ

ฉะนั้นในกลุ่มของเด็กและเยาวชนก็ตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายด้วยเพราะด้วยกลิ่นน้ำยาที่เขาไม่เหม็นเนี่ยล่ะค่ะแล้วก็มีรสชาติที่หอมหวานเหมือนกับขนมมีหลากหลายรสชาติให้ได้เลือกสรรเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในบ้านเราย้ำกันอีกครั้งนะคะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในบ้านเราเขามีสารพิษที่อัดแน่นกว่า 2,000 ชนิดด้วยกันนะคะส่งผลเสียต่อสุขภาพร้ายแรงเลยทีเดียวกลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าภาวะโซเดียมต่ำบ้างไหมคะซึ่งภาวะโซเดียมต่ำนั้นเป็นอันตรายกว่าที่หลายๆคนคิดนะคะโซเดียมต่ำนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะและอันตรายด้วยโดยเฉพาะเวลาที่เราออกแรงหนักเหมือนกับถ้าหากว่าใครไปวิ่งมาราธอนนะคะเพราะว่าจะทำให้สมองบวมชักและอาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นค่ะเวลาออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมกลางแดดนานๆจิบน้ำพอดีแล้วก็เติมเกลือแร่บ้างตามความเหมาะสมนะคะภาวะนี้คืออะไรแล้วก็อันตรายอย่างไรเราจะป้องกันได้อย่างไรบ้างภาวะนี้นะคะซึ่งโซเดียมไม่ใช่แค่ความเค็มที่หลายๆคนคิดว่าโซเดียมเท่ากับเกลือแล้วก็เท่ากับของเค็มใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วโซเดียมคือตัวควบคุมน้ำของร่างกายค่ะถ้าโซเดียมอยู่ในระดับที่เป็นปกติน้ำกับเกลือในร่างกายก็จะเกิดความสมดุลเซลล์ก็จะทำงานได้ปกติค่ะแต่ถ้าโซเดียมต่ำน้ำจะไหลเข้าเซลล์มากเกินไปโดยเฉพาะเซลล์สมองส่งผลทำให้สมองบวมมีอาการชักและหมดสติได้ค่ะดื่มน้ำเยอะเกินไปก็พังได้นะคะหลายๆคนบอกว่าดื่มน้ำมากๆดื่มรวดเดียวทีเดียวมากๆจริงๆแล้วก็เป็นอันตรายอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินดื่มน้ำเยอะๆสุขภาพดีแต่จริงๆนะคะจะต้องไม่เกินลิมิตค่ะเวลาที่เราออกแรงหนักๆเหงื่อออกเยอะๆร่างกายเสียทั้งน้ำแล้วก็เกลือแร่ออกไปถ้าเราดื่มกลับมาแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะแน่นอนว่าร่างกายก็จะเจือจางโซเดียมลงเรื่อยๆจนอยู่ในระดับที่ต่ำหลักการง่ายๆก็คือดื่มตามความกระหายค่ะไม่ต้องดื่มน้ำลงไปมากๆตลอดเวลานะคะไม่ควรดื่มน้ำเปล่าเกิน1ลิตรต่อชั่วโมงด้วยค่ะนอกจากดื่มน้ำมากเกินแล้วก็ยังมีสาเหตุอื่นที่ภาวะโซเดียมต่ำไม่ได้มาจากการดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวอาจจะเกิดจากอาการท้องเสียอาเจียนเยอะๆก็จะทำให้เสียเกลือออกไปได้นะคะทานยาขับปัสสาวะบางตัวทำให้เกลือออกทางไตมากเกินโรคบางอย่างอย่างเช่นไตวายหัวใจวายตับแข็งน้ำข้างในร่างกายเยอะค่ะจนโซเดียมนั้นดูเหมือนจะต่ำยังรวมไปถึงปัญหาของฮอร์โมนด้วยนะคะเช่นต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติค่ะอาการเตือนที่ต้องรีบไปหาคุณหมอภาวะโซเดียมต่ำบางครั้งจะมาแบบเนียนๆเลยแบบที่เราไม่ทราบเลยนะคะแต่ก็มีสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามก็คือจะมีอาการมึนศีรษะเวียนศีรษะอาการคลื่นไส้ค่ะมีอาการซึมงงพูดไม่ชัดคิดไม่ออกกล้ามเนื้อนั้นอ่อนแรงเกร็งนะคะถ้าแย่มากๆก็จะมีอาการชักแล้วก็หมดสติจุดที่น่าห่วงก็คือถ้าหากว่าโซเดียมต่ำกว่า125ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วถ้าต่ำกว่า120เสี่ยงต่อสมองบวมและมีอาการชักสูงมากเลยนะคะฉะนั้นเราจะป้องกันได้อย่างไรบ้างสรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือออกกำลังกายกลางแดดหรือว่าวิ่งนานๆอย่าดื่มแต่น้ำเปล่าเยอะๆให้สลับกับเกลือแร่ด้วยแล้วก็ดื่มตามนะคะย้ำว่าดื่มตามความกระหายดื่มตามความกระหายนะคะไม่ต้องเติมน้ำลงไปมากๆตลอดเวลาและถ้าหากว่ามีโรคประจำตัวเช่นโรคไตหัวใจตับหรือทานยาขับปัสสาวะนะคะควรตรวจกับคุณหมอด้วยในเรื่องของค่าโซเดียมถ้าออกแรงแล้วมีอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้มีอาการซึมพูดไม่ชัดอย่าคิดว่าเป็นแค่อาการเพลียแดดเท่านั้นให้รีบไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็เลือกเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ไม่หวานจัดเกินไปนะคะจะช่วยทดแทนน้ำแล้วก็เกลือแร่ได้โดยที่ไม่ทำให้น้ำตาลนั้นพุ่งสูงขึ้นค่ะฉะนั้นภาวะนี้นะคะเป็นภาวะที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบอย่างที่ได้บอกไปคืออาการเขาไม่ได้เด่นชัดแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็อย่านิ่งนอนใจภาวะนี้อันตรายกว่าที่หลายๆคนคิดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้สมองบวมมีอาการชักและอาจจะส่งผลทำให้เสียชีวิตด้วยนะคะในภาวะโซเดียมต่ำค่ะพักกันสักช่วงหนึ่งนะคะ

ใครที่นอนกัดฟันเคี้ยวแรงๆบ้างคะระวังเสี่ยงต่อกระดูกงอกในปากนะคะซึ่งอาการปุ่มกระดูกหรือว่ากระดูกงอกในช่องปากพบได้ในบางคนสาเหตุนั้นจริงๆแล้วยังไม่แน่ชัดนะคะแต่อาจจะเกิดจากพันธุกรรมเชื้อชาติเพศอายุและมักจะเกี่ยวข้องกับการที่เราเคี้ยวบดเคี้ยวแรงๆในปริมาณที่มากและมีนิสัยชอบขบเค้นฟันในเวลากลางวันหรือว่านอนกัดฟันในเวลากลางคืนค่ะในเรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลจากทันตแพทย์หญิงเกษณีคูณทวีทรัพย์ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะที่ได้อธิบายไว้นะคะว่าปุ่มก้อนกระดูกงอกในช่องปากนี้จะค่อยๆโตขึ้นอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปตามช่วงอายุค่ะจึงทำให้ไม่พบในเด็กแต่มักจะเริ่มในวัยหนุ่มสาวนะคะทั้งนี้ปุ่มกระดูกงอกจะโตช้าลงจนสามารถหยุดได้เองค่ะโดยปุ่มกระดูกงอกในช่องปากจะมีรูปร่างไม่แน่นอนในแต่ละคนมีความแข็งนะคะพื้นผิวนั้นปกคลุมด้วยเหงือกสีชมพูที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเหงือกบริเวณอื่นๆในช่องปากนี่แหละค่ะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆทำให้ผู้ป่วยนั้นไม่รู้สึกตัวนะคะถ้าหากว่าปุ่มก้อนกระดูกงอกนั้นมีขนาดไม่ใหญ่นักก็สามารถพบได้ในบริเวณต่างๆทางช่องปากของเรานะคะซึ่งในส่วนของปุ่มกระดูกบริเวณเพดานเป็นปุ่มกระดูกงอกซึ่งมักจะอยู่บริเวณกึ่งกลางเพดานแข็งๆในปากของเรานี่แหละค่ะมีขนาดที่แตกต่างกันไปอาจจะเป็นก้อนเดียวหรือหลายก้อนรวมๆกันก็ได้ทำให้มองดูคล้ายๆกับผิวมะกรูดแล้วก็ยังมีปุ่มกระดูกงอกบริเวณขากรรไกรล่างด้วยนะคะพบบริเวณสันเหงือกด้านลิ้นของขากรรไกรล่างค่ะสามารถพบได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาโดยจะอยู่ถัดจากฟันเคี้ยวนะคะเข้าไปด้านหลังนอกจากนี้ก็มีปุ่มกระดูกผิวขรุขระค่ะพบได้ในบริเวณเหงือกด้านชิดแก้มโดยรอบของขากรรไกรเนื่องจากว่าปุ่มกระดูกนี้ไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆนะคะดังนั้นผู้ป่วยจึงไม่ค่อยสังเกตเห็นนี่แหละค่ะหรือว่ารู้สึกเมื่อปุ่มกระดูกนั้นมีขนาดใหญ่พอสมควรจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความกังวลบางรายก็มาพบทันตแพทย์เพราะว่ากลัวจะเป็นมะเร็งช่องปากแต่แท้จริงแล้วนะคะภาวะปุ่มกระดูกงอกนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใดค่ะถ้าหากว่าคุณทำการตรวจด้วยภาพถ่ายรังสีก็จะพบว่าเป็นปุ่มเป็นก้อนกระดูกงอกนะคะที่มาจากกระดูกปกติไม่พบรอยโรคหรือความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยจึงไม่จำเป็นจะต้องได้รับการรักษายกเว้นกรณีที่มีข้อบ่งชี้นั่นคือมีขนาดใหญ่มากนะคะจนไปขัดขวางการรับประทานอาหารหรือว่าเป็นแผลบ่อยครั้งยังรวมไปถึงอาจจะมีอาการผิดปกติอื่นๆด้วยนะคะบางทีปุ่มกระดูกงอกนั้นก็ไปขัดขวางการใส่ฟันปลอมเป็นต้นค่ะทั้งนี้อย่างไรก็ตามนะคะจะเอาออกหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
5: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายและเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการช่อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
6: นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่องโดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปสุริปัสโสภาภาครายงาน
0: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนตาย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
5: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกำเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกันทยาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 ตามคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้นะครับก็มาปากันในวันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ต่างรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่าวจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับนำคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพ่องซึ่งก็หลายพื้นที่นะครับในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาพอากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับขออภัยนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับในช่วงของวันที่21ถึง24มิถุนายนประเทศไทยนะครับก็จะมีฝนลดลงในหลายพื้นที่แต่ภาคตะวันออกก็ยังคงเสี่ยงในเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดการณ์นะครับว่าในช่วงของวันที่21ถึง24มิถุนายน2569นี่นะครับประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงจากช่วงก่อนหน้านะครับโดยมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวประมาณร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ในหลายภูมิภาคก็ส่งผลให้สถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เริ่มจะคลี่คลายลงนะครับในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาพอากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในช่วงของวันที่19ถึง25มิถุนายน2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับประกอบไปด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแพร่ในการโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงของวันที่19มิถุนายนนะครับก็จะมีปริมาณฝนร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันที่3มิถุนายนปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569จากนั้นนะครับวันที่22มิถุนายนปริมาณฝนก็อยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่23มิถุนายน2569จากนั้นนะครับวันที่24มิถุนายนปริมาณฝนก็จะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่25มิถุนายน2569นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่19ถึง25มิถุนายน2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารในเรื่องของสภาพอากาศนะผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับส่วนข่าวสารนะครับวันนี้นะครับที่ทางรายการนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของลูกจิ้นแล้วก็หมูยอไส้กรอกนะครับซึ่งหลายท่านนะครับคงจะได้ติดตามข่าวที่มีการตรวจค้นและก็ทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยสามารถที่จะยึดและก็อายัดผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย
รวมกว่าสาวยี่ห้อในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยทางสสจ.เชียงใหม่ก็ได้มีการร่วมกับสาธารณสุขอำเภอทั้ง25อำเภอก็ได้มีการสุ่มตรวจและก็เฝ้าระวังลูกจิ้นหมูยอไส้กรอกทั่วเชียงใหม่หลังจากที่ทางอย.ได้มีการตรวจคนในเรื่องของโรงงานเถื่อนที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับทางด้านของนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ได้ห่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มีการตรวจค้นและทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยสามารถที่จะตรวจยึดและก็อายัดผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายรวมกว่า20ยี่ห้อพร้อมทั้งมีการออกประกาศเตือนร้านค้าห้ามมีการนำมาจำหน่ายโดยเด็ดขาดและขอให้พี่น้องประชาชนที่เลือกซื้อไปแล้วนะครับตรวจสอบและก็บ่ควรนำมารับประทานจึงได้มีการสร้างการเร่งด่วนให้ทางกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและก็เภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และพช.สาธารณสุขอำเภอทั้ง25แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประสานหน่วยงานในท้องที่เฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคเข้าสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูยอและก็ไส้กรอกไส้กรอกนะครับตามตลาดนัดตลาดสดร้านค้าขายปลีกและก็ขายส่งรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจและก็ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกซื้ออาหารบริโภคต่อไปนะครับในส่วนของทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและก็เภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับทีมฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการลงพื้นที่สุ่มตรวจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกจิ้นหมูยอและก็ไส้กรอกจำนวนทั้งสิ้น4แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็พบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายและก็มีการแจ้งสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น55รายการมีฉลากถูกต้องมีเลขสารบบอาหารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการนะครับในการเฝ้าระวังในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายทั้งซาวรายการและก็มีการห้ามนำสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายโดยเด็ดขาดและก็ได้มีการแนะนำวิธีการตรวจสอบเลขสารบนอาหารนะครับที่ปลอดภัยผ่านช่องทางของอย.ตุยนะครับในส่วนของคำแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูยอหรือว่าลูกจิ้นที่มีแหล่งที่มาบัดชัดเจนก็ควรที่จะตรวจสอบยี่ห้อที่เข้าข่ายความผิดและก็ลีกเลี่ยงการรับประทานและให้สังเกตฉลากอาหารแปรรูปต้องมีเลขสารบบอาหารหรือว่าเลขอย.สถานที่ผลิตที่ชัดเจนวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุและก็ลีกเลี่ยงสินค้าของที่ราคาถูกผิดปกติเช่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่มีราคาถูกเกินจริงก็อาจจะใช่วัตถุดิบที่บ่ได้มาตรฐานนะครับและขอความร่วมมือในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง20ยี่ห้อนี้ที่ห้ามจำหน่ายและบ่ควรซื้อมารับประทานหากพบยังมีอยู่ในตู้เย็นก็บ่

0: ห่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: รับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEAหลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEAซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.thแอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group กลับเข้าสู่รายการม่วนแก่นบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingในส่วนของ World Bank นะครับหรือว่าธนาคารโลกที่เป็นพี่ใหญ่สายซัพพอร์ตผู้ช่วยสร้างความเจริญและก็คุณภาพชีวิตคือคนทั่วโลกถ้า IMF ก็คือมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยแหมอย่างหนึ่งก็คือเฮามักจะได้ยินมากู่กันเสมอในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คือ World Bank หรือธนาคารโลกนั่นเองซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นธนาคารตีเฮานั่นเอาเงินไปฝากหรือว่ากู้เงินมาซื้อบ้านหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับบ่ใช่แบบนั้น World Bank ก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ World Bank ก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกถึง189ประเทศทั่วโลกเขามีภารกิจหลักที่บ่ใช่การหาเจ้ากินค่ำเพื่อกำไรแต่มีภารกิจลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้เพื่อกับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวในส่วนของการกู้เงินนั่นนะครับกู้เพื่อไปทำอีกอย่างนะครับเงินจาก World Bank นั่นบ่ใช่เอาไปให้แต่ละประเทศใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่มักจะสนับสนุนในเรื่องที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตและการวางรากฐานสร้างประเทศไม่ว่าจะเป็นรถไฟซิงคังเซ็นประเทศญี่ปุ่นถ้าผู้ฟังทราบหรือไม่นะครับว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเคยกู้เงินจาก World Bank เพื่อนำมาสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกของโลกเม็ดเงินกู้ในวันนั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและการพุ่งทะยานทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโครงการกวาดล้างโรคตาบอดจากแม่น้ำในแอฟริกาในอดีตในพื้นที่ริมแม่น้ำในแอฟริกาเต็มไปด้วยแมลงวันดำที่เมื่อกัดคนแล้วก็จะปล่อยพยาธิเข้าสู่ร่างกายและก่อซอนไซทำลายประสาทตาจนตาบอดถาวร World Bank นะครับจึงได้มีการจับมือกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและแจกจ่ายยาโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ช่วยชีวิตคนบ่คือคนตาบอดได้ถึง40ล้านคนใครคือผู้นำของกลุ่มธนาคารโลกปัจจุบันนี้นะครับกัปตันหรือว่าประธานของ World Bank Group ก็คือคุณอาเจแบงกาทำไมนะครับ World Bank ถึงจะต้องมาประเทศไทยในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569World Bank ก็จะจับมือกับ IMF มาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เขาก็จะมาชวนรัฐมนตรีคลังและก็ผู้ว่าธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะเยอะจะใดคือความยากจนนั่นหมดไปและก็จะรับมือความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับโอกาสของคนไทยภายใต้ธีม Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient ประเทศไทยก็จะโชว์ให้โลกได้เห็นนะครับว่าไทยพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญก็คือการโชว์ว่าเฮาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจแข็งแรงการที่ World Bank มาประชุมที่บ้านเฮานะครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพไปทั่วโลกเพื่อเห็นว่าเฮานั่นคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับกฟผ.ได้มีการชู3จุดแข็งไฟฟ้าสะอาดเสถียรเพียงพอเพื่อที่จะดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง Data Centerการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าตอกย้ำความพร้อมของระบบไฟฟ้าไทยเพื่อที่จะรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยเฉพาะธุรกิจ Data Center ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมชู3จุดแข็งสำคัญได้แก่ไฟฟ้าที่สะอาดมีความเสถียรและมีปริมาณเพียงพอในด้านคุณภาพระบบไฟฟ้าประเทศไทยก็ถือว่ามีความมั่นคงระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคเอเชียสามารถที่จะลดปัญหาไฟฟ้าตกและก่อไฟฟ้าดับได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับ Data Center ที่ต้องการไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพขณะเดียวกันยังได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสามารถที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นและก็มีแผนขยายในอนาคตเพื่อที่จะรองรับการเติบโตในระยะยาวในด้านของความยั่งยืนภาครัฐและก็ภาคพลังงานได้ผลักดันการใช้ไฟฟ้าสีเขียวผ่านอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวหรือว่า Utility Green Tariff หรือ UGT นะครับซึ่งอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบบจ.จงแหล่งที่มาพร้อมใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนและอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบจอจงแหล่งที่มาพร้อมใบประกาศขออภัยนะครับพร้อมใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน REC ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจระดับโลกที่มุ่งสู่เป้าหมายในซีโร่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือว่าModernization เพื่อที่จะเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการพลังงานรองรับพลังงานหมุนเวียนและป้องกันความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างตัวนะครับนอกจากระบบไฟฟ้าแล้วนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและก่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มีบทบาทสำคัญโดยได้มีการเตรียมระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อที่จะรองรับการใช้น้ำในกระบวนการระบายความร้อนของ Data Center ทั้งนี้นะครับการพัฒนา Data Center ของไทยถึงแม้ว่าจะเข้ามาจ้าแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนื่องจากประเทศไทยสามารถที่จะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่านักขึ้นจากภาพรวมทั้งหมดนี่นะครับก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าไทยนั่นมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางหรือว่า Data Center ในภูมิภาคซึ่งก็จะช่วยดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัลสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกฟผ.นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
8: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนธิกำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงบาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในคอกวัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงกัวลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
1: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 นถึง 16:00 น
7: หน้าฝนมาแล้วไปเก็บเห็ดป่ากันดีกว่า
8: หยุดก่อนครับหน้าฝนไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเก็บเห็ดแต่เป็นช่วงระวังเห็ดพิษด้วยเห็ดกินได้กับเห็ดพิษดูคล้ายกันมากแยกด้วยตาเปล่าลำบาก
7: แล้วถ้ากินเข้าไปล่ะ
8: ถ้ากินเข้าไปอาการเริ่มต้นคือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลวหากเป็นพิษร้ายแรงอาจทำให้ตับวายและเสียชีวิตได้ทันทีท่องไวให้แม่นเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะวันนี้กลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะในวันศุกร์วันเสาร์น้อยนะคะในช่วงของ15 นาฬิกาถึง16 นาฬิการ่วมพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพและซีซั่นหน้าฝนแบบนี้นะคะเราจะหนีไม่พ้นเลยกับอาหารบ้านๆอาหารป่าๆที่หลายคนชื่นชอบนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะเปิดผลงานเพลงที่เกี่ยวกับอาหารที่เราจะคุยกันในวันนี้แหละค่ะแล้วถามว่าทำไมถึงเอามาเปิดก่อนทุกครั้งเนี่ยก็จะเข้ารายการก่อนนะคะวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังก่อนเลยละกันเนื่องจากว่าในช่วงนี้บ้านเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองพื้นที่ใกล้เคียงเองนะคะ8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตสุขภาพที่1ค่ะเราจะเจอในส่วนของข่าวที่เกี่ยวกับอาหารการกินในเรื่องของเห็ดพิษเห็ดป่าหรือเห็ดตามฤดูกาลนะคะซึ่งในปีนี้ค่อนข้างที่จะมีผู้เสียชีวิตค่อนข้างที่จะสูงนะคะวันนี้ขออนุญาตนำมาพูดคุยกันในรายการละกันนะคะและอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะทาง FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังทางสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันเนาะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะน้องนานอังสุมาลีบุญสูงค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรากูรูค่ะหนีไปไม่ได้เลยท่านนี้นะคะกับเรื่องของอาหารเป็นพิษเรื่องของเห็ดพิษนะคะเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับการกินคนนี้เขากูรูและมีความรู้นะคะจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและให้คำแนะนำในเรื่องของการกินเห็ดที่ถูกต้องเลือกเห็ดยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรากินเห็ดพิษเข้าไปแล้วมันทำให้อาหารเป็นพิษหรือว่าเกิดอันตรายกับเราเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะขออนุญาตทักทายพี่นุ่นรัตนาชัยมูลค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนะคะเราก็ต้องร่วมยินดีกับพี่นุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็เพิ่งได้รับตำแหน่งหมาดใหม่ๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราล็อกตัวใช้คำว่าล็อกตัวเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเวลาแน่นมากถ้ายิ่งหน้าฝนแบบนี้นี่หาตัวยากมากนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่ได้เกริ่นไปอะเนาะว่าทางในภาคเหนือของเราเองเนี่ยก็เจอข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเองสถิติของผู้ป่วยเองก็ค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของเห็ดพิษวันนี้พี่นุ่นก็เลยนำหัวข้อที่มีชื่อว่ากินเห็ดต้องรู้จักไม่แน่ใจไม่บริโภคมาพูดคุยกับเรานะคะเนื่องจากว่าเราเห็นสถิติของภาคเหนือตอนบนแล้วป่วยก็เยอะเสียชีวิตก็เยอะนะคะพี่นุ่นขาทำไมคะว่าเอ๊ในช่วงเนี้ยเราจะต้องมาเหมือนรีเช็คเรื่องของเห็ดพิษพูดคุยกันใหม่เหมือนเราพูดคุยกันทุกๆปีแต่ก็ยังเกิดการตายการเจ็บการป่วยในเรื่องของเห็ดพิษทำไมเราถึงกลับมาพูดคุยกันต่อหรือว่ากลับมาพูดคุยกันใหม
1: ่ค่ะก็เป็นวัฒนธรรมของทางภาคเหนือนะคะปกติก็คือด้วยสภาพพื้นที่เนาะภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นแถบภูเขานะคะแล้วก็ป่าส่วนใหญ่ของภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นป่าดิบชื้นนะคะซึ่งมันเอื้อกับการที่ให้เห็ดต่างๆเนี่ยเจริญคือเขาเรียกว่าเห็ดป่านะคะเห็ดที่เราไม่สามารถที่จะเพาะได้ก็คือเป็นเห็ดป่าที่ขึ้นตามป่านะคะแต่ก็คือประมาณว่าโชคร้ายหน่อยที่ทางภาคเหนือในประเทศไทยเนี่ยจะมี2 ภาคที่จะมีเห็ดที่ทำให้เสียชีวิต
0: ค่ะ
1: เจริญขึ้นนะคะในป่าส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าจะชอบในป่าที่เป็นป่าดิบชื้นนะคะ
0: ค่อนข้างที่จะสมบูรณ
1: ์ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ค่ะที่เคยลงไปเก็บเห็ดพิษจริงๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นป่าดิบชื้นมีฝนตกชุกอะไรค่ะช่วงนั้นค่ะ
0: คือภาคเหนือของเรา8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในเขตสุขภาพที่1เนี่ยทุกจังหวัดก็จะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้ว อาหารการกินตามเขาเรียกว่าพื้นที่ท้องถิ่นเนาะ
1: วัฒนธรรม
0: วัฒนธรรมการกินอย่างเงี้ยอย่างเห็ดก็เหมือนกันหลายคนก็บอกว่ามันกินตั้งแต่เกิดอ่ะเราเจอตั้งแต่เกิดอ่ะแต่ทีเนี้ย
1: อร่อยด้วย
0: อันเนี้ย เป็นเรื่องจริงเนาะความอร่อยของความธรรมชาตินะคะที่เขาสร้างสรรค์ให้มาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีดีไม่ดีในข้อนี้ก็คือเห็ดพิษที่เราจะพูดถึงกันในชั่วโมงนี้นี่แหละค่ะว่าเอ๊ตอนเนี้ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง
1: ในบ้านเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือในภาคเหนือนะคะที่จะต้องมาคุยกันวันนี้เพราะว่ามีปัญหาก็คือว่าจากที่ผ่านมา5 ปีย้อนหลังก็คือปี64-68เนี่ยเรามีผู้ป่วยประมาณ700 กว่าคนนะคะเกือบ1,000เนาะ แต่ว่ามีผู้เสียชีวิตแค่3รายนะคะคือโชคดีที่ยังไม่เยอะเท่าไหร
0: ่ปีที่แล้ว
1: ใช่คือตั้งแต่ปี64ถึง68นะคะ
0: แต่
1: ต
0: ั้
1: งแต่คือปีนี้ปี69เนี่ยก็คือเราค่อนข้างจะมา PR ช้านะคะเพราะว่าด้วยภารกิจก็คือเรามีผู้เสียชีวิต8รายละจาก103รายค่ะซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นน่าเป็นห่วงค่ะ
0: 103รายนี่คือภาพทั้งประเทศใช่มั้ยคะ
1: ไม่ค่ะเฉพาะเขต1
0: อันนี้คือทั้งเขต1
1: 8จังหวัดภาคเหนือตอน
0: บนพบผู้ป่วยแล้ว103ราย
1: 103รายก็คือครึ่งปีเนา
0: ะ
1: แต่ว่าถ้ากินจริงๆก็จะประมาณพฤษภาถึงมิถุนา
0: ช่วงหน้าฝนฤดูฝนของเราน
1: ี่แหละใช่ค่ะใช่
0: เปิดฤดูกาลมาก็เห็ดเพาะเห็ดท็อปบ้านเรา
1: เห็ดท็อปอร่อยนะคะ
0: แต่บางทีแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เราไปซื้อมาหรือว่าเราไปหามาบางทีมันคล้ายกันไงล
1: ัก
0: ษณะมันคล้ายกันมันก็ปนมา
1: ใช่ใช่ก็คืออร่อยรสชาติอร่อยแต่โชคร้ายที่ว่าเห็ดที่กินได้เห็ดป่าที่กินได้น่ะก็จะมีลักษณะคล้ายกับเห็ดที่กินไม่ได้ก็คือเห็ดพิษ
0: เดี๋ยวเราจะได้คุยกันในช่วงหน้านะคะตอนนี้จากที่พี่นุ่นบอกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาพบแค่3ราย
1: ใช่
0: แต่ปีนี้ปีเดียวไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
1: ก็ประมาณ
0: ครึ่งปี
1: เริ่มมาหน้าฝนเนาะพฤษภามิถุนาก็มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะค่ะก็ประมาณ8รายละช่วงนี้ค่ะ
0: 8รายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบข้อมูลเนาะเพราะบางท่านเขาก็จะมองว่าเอ๊ะ8รายมันก็ไม่เยอะแต่ถ้าพูดถึง อันตรายของมันเนี่ยบางทีแล้วเราไม่คาดคิดว่าจะเกิดกับคนใกล้ตัวเนาะทีเนี้ยค่ะอยากจะให้พี่นุ่นพูดถึงลักษณะหรือว่าชนิดของเห็ดที่พบบ่อยมากในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เองหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเองที่มันอาจจะมีหน้าตาคล้ายกันแล้วเราคุ้นเคยในข้อนี้คือหมายถึงว่าเป็นเห็ดตามฤดูกาลที่เราจะซื้อกินบ่อยๆหรือเราจะไปหามาขายมากินนะคะอันเนี้ยมีอะไรยังไงบ้างแบ่งกี่ประเภทคะเพราะว่าถ้าถามว่าเราคุ้นชินเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเห็ดเพาะเห็ดละงอกเห็ดโคนอะไรพวกนี้แต่บางทีแล้วเห็ดบางชนิดที่มันอาจจะส่งผลต่อร่างกายของเราคือเห็ดพิษนั่นแหละมันมีอะไรยังไงบ้างอันนี้ขออนุญาตให้พี่นุ่นได้พูดถึงสักนิดนึง
1: แล้วกันก็เห็ดที่อยู่ในเขตสุขภาพที่1ของเรานะคะก็จะอาจจะคล้ายเคียงกับภาคอีสานของประเทศเนาะภาคเราเนี่ยก็จะมี3กลุ่มที่ค่อนข้างเยอะก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นสารเห็ดพิษที่เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าอะมานิตินอ
0: ะ
1: มานิตินเนี่ยก็คือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยทั้ง8รายเนี่ยเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่มีผลกับระบบประสาทค
0: ่
1: ะระบบประสาทแล้วก็มีทำให้อีกกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำให้กระเพาะระคายเคืองค่ะ
0: ค่ะ
1: ไอประเภทแรกเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตมากที่สุดเพราะว่าจะค่อนข้างมีผลกับอะมานิตินเนี่ยเห็ดชนิดแรกเราพูดถึงเรื่องพิษมาเลยแล้วกันเนา
0: ะ
1: ชนิดแรกเนี่ยเป็นเห็ดที่ค่อนข้างอันตรายแต่เหมือนคล้ายๆภัยเงียบนะคะเพราะว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเห็ดลักษณะสีขาวค่ะคล้ายๆกับเห็ดไข่ห่านเนาะบ้านเราจะมีเห็ดไข่ห่านเยอะนะคะซึ่งไข่ห่านก็จะมีลักษณะคล้ายกับเห็ดละโง่ขาวกินได้นะคะแต่พอในมันอยู่ในระยะที่ตูมหรือว่าเป็นดอกเล็กๆ
0: เป็นไข่ของมัน
1: ใช่เราก็จะดูไม่ค่อยออกค่ะ
0: แต่มันอร่อย
1: อร่อย
0: อร่อยมาก
1: เคยกินอยู่เนาะแล้วก็จะมีเห็ดละง่าขาวพิษหรือว่าละโงกหินนี่แหละที่บอกว่าเป็นกลุ่มอะมานิตินนะที
0: ่
1: ทำให้ผู้ป่วยตอนแรกเวลาผู้ป่วยเขามีอาการก็จะมีอาการเหมือนโรคอาหารเป็นพิษทั่วไปเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวค่ะแต่อาการเนี้ยก็จะหายไปในช่วงต้นนะคะระหว่างเนี้ยตัวสารพิษที่เขาเรียกว่าพวกกลุ่มในพิษที่เป็นพวกอะมานิตินเนี่ยเขาก็จะไปทำลายพวกตับแล้วก็ไตทำให้ตับแล้วก็ไตผู้ป่วยไว้ได
0: ้
1: ประเด็นนี้นะคะซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่อ่ะจะอาจจะเข้าใจผิดว่ากรณีที่ผู้ป่วยเข้าไปรับการรักษาเนี่ยอาจจะรักษาตามอาการเหมือนโรคอาหารพิษทั่วไปเนาะอย่างเช่นให้เกลือแร่หรือว่าสารน้ำทางหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงเนี่ยผู้ป่วยในกลุ่มเนี้ยเขาต้องการ

0: บางทีนะคะ
1: เพราะบางทีแล้วเราดูอาการเนาะมันก็คล้ายกับอาหารเป็นพิษ
0: บางทีก็เหมือนปล่อยผู้ป่วยกลับบ้านเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอะค่ะทำให้ตัวตับแล้วก็ไตผู้ป่วยวายเสียชีวิตได้นะ
1: อันนี้คือกลุ่มแรก
0: ใช่กลุ่มแรก
1: ก็คือเห็ดระงากขาว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเห็ดที่กินได้ก็คือเป็นเห็ดระโงกบ้านเราก็คือเห็ดไข่หานบ้านเราเนาะถ้าเรียกภาษาเหนือก็คือเห็ดไข่หาน
0: แต่
1: บางพื้นที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะภาษาที่เราคุ้นชินก็คือไข่หานแต่ภาษากลางอาจจะเรียกว่าเห็ดระโงกขาว
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้กินได้
0: ที่8เคสที่เสียชีวิตไปก็จะกินเห็ดที่มีลักษณะสีขาว
1: อ๋อ
0: เป็นหลักนะคะ
1: ก็ด้วยความที่มันอาจจะเป็นไข่แล้วเราแยกไม่ออกว่าลักษณะของมัน
0: นะคะ
1: ลักษณะของมันคืออันไหนเห็ดพิษอันไหนเห็ดกินได้เนาะซึ่งเห็ดระงากขาวพิษกับเห็ดระโงกขาวกินได้คล้ายกันมาก
0: มันจะมีตัวจุดที่สามารถแยกได้ที่เห็นได้ชัดแต่ว่าต้องรอให้เขาเจริญเติบโตได้สักพักหนึ่งก็คือ
1: เป็นดอกเป็น
0: ตัวดอกม
1: ัน
0: เน
1: ี่
0: ยก้านมันเนี่ยถ้ากินไม่ได้จะเป็นเห็ดก้านตันต้นนะคะจะมีลักษณะตันแต่ตัวที่กินได้จะกวงคนสมัยก่อนเขาจะบอกว่าเห็ดตินตันเป็นพิษที่เคยได้ยินนะเน
1: า
0: ะ
1: เปรียบให้คุณผู้ฟังฟังอย่างนี้แล้วกันว่าเห็ดที่กินได้เราสังเกตง่ายๆเวลาเราผ่าครึ่ง
0: ของสีขาวนะคะ
1: ดอกเห็ดนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีดอกเห็ดหนึ่งดอกแล้วผ่าครึ่งมาในระยะของลำต้น
0: ที่มีเห็นต้นละ
1: แล้วทีเนี้ยพอผ่าไปปุ๊บถ้ามันตันคือหมายถึงว่าข้างในเนี่ยมันแน่นด้วยเนื้อของมันเหมือนต้นไม้ที่มันมีเนื้อไม้ที่แน่นๆอันนั้นคือสันนิษฐานไว้ได้เลยนะคะว่าคือเห็ดพิษ
0: ใช
1: ่ในส่วนของเห็ดระโงกขาวที่กินได้อันเนี้ยผ่าออกมาแล้วปุ๊บ
0: มันจะกวงใช่ค่ะ
1: อันนี้ข้อสังเกตนะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีในส่วนของไข่ของมันที่พี่นุ่นบอกว่าเวลาเราเอามาทำอ่ะเราไม่ค่อยจะผ่าดูข้างในเราจะเอามาทำเป็นลูก
0: ๆสเตจไข่นี่แยกไม่ได้เลย
1: เ
0: พราะว่ามันเป็นเขาเรียกคนเหนือเรียกว่าจีดอกก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ด
1: ู
0: ไ
1: ม่ออกมัน
0: ใช
1: ่เห็ดเล็กๆ
0: ด
1: ู
0: ไม่ออก
1: อันนี้ถ้าเกิดเราผ่าครึ่งมันก็ดูไม่ได
0: ้แต่อร่อยนะ
1: มันอร่อยจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอเห็ดพิษเนี่ยมันก็ส่งผลอันตรายกับเราเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เอาอย่างนี้วิธีการเลี่ยงคืออย่ากินเห็ดที่มันตุ่ม
0: ต้องเลี่ยงเห็ดตุ่มแต่ก็ค่อนข้างยากในการที่จะ PR ให้กับประชาชนในพื้นที่เลี่ยงการรับประทานเห็ดป่าที่เป็นดอกตุ่มเพราะว่าอร่อย
1: เนาะ
0: แต่ก็อันตรายนะคะ
1: ค่ะก็เอามาเตือนกันนะคะแล้วก็แนะนำวิธีการสังเกตให้คุณผู้ฟังแล้วกันเนาะว่าการรับประทานเห็ดประเภทเห็ดระงากหรือเห็ดระโงกบ้านเราก็เรียกเห็ดเหลืองเห็ดไข่ห่านเนาะก็จะมีอยู่2สีนะคะซึ่งอันเนี้ยสังเกตได้ง่ายๆเวลาเขาลักษณะที่เจริญเติบโตแล้วมีหมวกมีใบแล้วอันเนี้ยสามารถ
0: ดูการใบอีกจุดนึงก็คือใบที่ดอกที่กินได้เห็ดที่กินได้ก็จะเรียบนะคะแต่ส่วนที่เป็นเห็ดที่เป็นกินไม่ได้น่าจะขรุขระซึ่งลงไปเก็บที่อำเภอเงาล่าสุดเนี่ยตอนมันแก่มากๆมันจะเป็นเหมือนมีหนามอยู่ข้างบนนะคะที
1: ่
0: เห
1: ็
0: นเหมือนมีหนามเป็นตะปุ่มตะป่ำแต่ตอนที่เป็นตัวดอกอ่อนอ่ะจะไม่มี
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่เวลาเก็บก็คือจะเก็บตอนที่มันอ่อนอยู่นะ
1: เราก็แยกไม่เป็นเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่
1: เนาะอันนี้ในส่วนของเห็ดระงากขาวเป็นพิษกับเห็ดระโงกขาวที่กินได้นะคะนอกจากกลุ่มนี้แล้วยังมีกลุ่มอื่นไหมคะพี่นุ่นคะ
0: มีอีก2กลุ่มกลุ่มที่2ที่บอกไปเบื้องต้นคือว่าเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดอาการกับระบบประสาทอันนี้คืออาการเด่นของเห็ดประเภทนี้จะเป็นเห็ดที่ทำให้เหงื่อออกมากเวลาเรารับประทานเข้าไปนะคะเนี่ยจะเด่นเลยเวลากินเข้าไปแล้วเหงื่อจะออกมากนะคะเขาเรียกว่าเหงื่อแตกเนาะแล้วก็น้ำตาไหลน้ำลายไหลแล้วก็มีการเต้นของชีพจรค่อนข้างช้าค่ะแต่ถ้ากินไปปริมาณมากก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะก็คือเป็นเห็ดที่เรียกว่าเห็ดหมวกจีนอันนี้จะอันตรายเพราะว่าจะมีลักษณะคล้ายเห็ดโคนนะคะ
1: อันนี้ในส่วนของเห็ดพิษที่เราเรียกชื่อกันว่าเห็ดหมวกจีนซึ่งทางหนึ่งเจอไหมคะเห็ดประเภทนี
0: ้มีค่ะมีล่าสุดไปสอบสวนโรคที่อำเภอเงาก็มีสอบสัมภาษณ์น้องภรรยาที่เล่าให้ฟังว่าสามีเนี่ยไปเก็บเห็ดที่คล้ายๆเห็ดโคนน่ะมารับประทานแต่ความจริงเขาเป็นเซียนเห็ดนะคะแต่เขากินตอนที่เขากินเห็ดพิษเนี่ยตอนที่เขาดื่มเหล้าเหมือนว่า
1: บวกเพิ่มเข้าไปอีก
0: ดื่มเหล้าเหมือนถึงว่าตาลายมองไม่ค่อยเห็นเพราะเป็นตอนกลางคืนน่ะเขาก็กินเข้าไปแล้วอาการก็คือเป็นอาการที่ว่าเป็นเหงื่อแตกออกมาค่อนข้างเยอะก็เลยพาไปโรงพยาบาลเคสนี้ไม่เสียชีวิตนะคะ
1: ก็ด้วยลักษณะของเห็ดที่คล้ายกันด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันจะเปรียบกับเห็ดที่กินได้ก็คือเห็ดโคน
0: เห็ดโคนนี่แหละค่ะอันนี้จะค่อนข้างแยกยากตอนที่เป็นดอกตูมนะคะแต่ว่าในสเตจที่

0: ที่เราจะสามารถดูได้เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษคือปลายก้านดอกเห็ดเนี่ยจะเป็นรากที่ยาวออกมาซึ่งเวลาเราดึงอ่ะรากตรงนั้นมันก็จะหลุดออกไปมันก็จะดูไม่ออกอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราดูเนี่ยมันมีจุดหนึ่งตรงใบเนาะใบที่เป็นเห็ดโคนมันจะเรียบเนาะแต่ตัวหมวกจีนอ่ะมันจะมีก้านที่เขาเรียกว่าปุ่มนูนขึ้นมาตรงกลาง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราพอจะสังเกตเห็นได้นะคะแต่ต้องรอให้เป็นสเตจที่ขึ้นไปแบบเป็นดอกที่ค่อนข้างโตแล้วถึงจะมองเห็นนะคะตัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ในส่วนของกลุ่มนะคะที่มีสารพิษทำให้เกิดอาการเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับประสาท
1: ระบบประสาทก็คือทำให้น้ำตาไหลน้ำลายไหลหรือว่าเหงื่อออกมากๆก็จะจัดอยู่ในจำพวกของเห็ดหมวกจีนอันนี้เป็นเห็ดมีพิษนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่นุ่นก็ได้นำให้เราฟังว่าการที่เราจะสังเกตเห็ดหมวกจีนที่มันคล้ายกับเห็ดคนซึ่งมันก็มีรสชาติหวานและอร่อยอีกแล้ว
0: ใช่เห็ดโคนนี่คืออร่อยมาก
1: แล้วถามว่าวิธีการสังเกตเห็ดพิษที่มันคล้ายกับเห็ดโคนเนี่ยพี่นุ่นก็แนะนำให้เราว่าให้ดูหมวกมันจะเหมือนหมวกจีนเนาะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นดอกตุ้มๆอันนี้ก็สังเกตยากอีกแล้วถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกว่านอกจากหมวกมาแล้วเราจะสังเกตอย่างอื่นได้ไหมคะพี่นุ่นคะว่าความแตกต่าง
0: ตรงรากค่ะน้องนันรากเนี่ยได้อยู่แต่ตัวผิวหมวกเนี่ยก็มันดูยากเนาะเขาเรียกว่าผิวหมวกของเห็ดโคนเนี่ยจะเรียบแต่ว่าเห็ดหมวกจีนเนี่ยจะหยาบเป็นริ้วเนี่ยถ้าคุณไม่เชี่ยวชาญก็จะแยกค่อนข้าง
1: ยาก
0: ในส่วนที่เป็นตัวบริเวณหมวกเนาะจะพยายามพูดในส่วนที่เราไม่เชี่ยวชาญแล้วเราดูได้เช่นหมวกจีนจะมีจุดคล้ายๆเป็นรูปหมวกเนาะอยู่ตรงกลางของใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหมวกเห็ดโคนกินได้เนี่ยจะเรียบไม่มีตรงกลางเนาะไม่มีตรงกลางตรงใบเขาเรียกปุ่มนูนขึ้นมานะคะแล้วก็เห็ดโคนอ่ะจะมีรากค่อนข้างยาวเนาะเขาเรียกว่าปลายก้านดอกเห็ดเป็นรากเทียมละคือมันจะแต่ว่าเราดึงขึ้นมามันจะขาดมันก็ดูไม่ค่อยออกอีก
1: แต่บางที่เขาก็ขุดทั้งรากทั้งโคนจริงๆ
0: อาจจะต้องขุดประมาณนั้น
1: เพราะมันยาวมากเลยเนาะเห็ดโคนก็มีหลายชนิดนะคะคุณผู้ฟังค่ะบางทีแล้วบางที่ก็เรียกไม่เหมือนกันบางที่ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันต่างกัน
0: บางทีเห็ดเรียกเห็ดปวกบางชาวบ้านก็จะเรียกเห็ดปวกเพราะว่าเห็ดตัวนี้มันจะขึ้นที่เขาเรียกว่า
1: จอมปวก
0: จอมปวกเงี้ยค่ะ
1: เนาะก็แต่ถามว่ามันก็มีทั้งเห็ดกินได้และกินไม่ได้ที่ลักษณะคล้ายกันซึ่งอันเนี้ยก็เป็นลักษณะที่คุณผู้ฟังสามารถแยกด้วยตนเองได้เบื้องต้นนะคะว่าบางทีแล้วเขาก็เป็นเซียนเห็ดแหละเขาดูออกแหละเนาะแต่อย่างเราเนี่ยเราไม่ใช่แต่เราอยากรับประทานแล้วเวลาเราไปซื้อตลาดเราก็ควรจะมีเทคนิคการสังเกตอย่างพี่นุ่นแนะนำไปเลยว่าอันเนี้ยคุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้ได้เลยว่าถ้าจะซื้อเห็ดโคนหรือว่าเห็ด
0: เห็ดปวก
1: เนาะมาเราเรียกเห็ดปวกนะคะเราสามารถ
0: ใบเรียบ
1: คือหน้าม
0: ีรากยาว
1: หน้าดอกเห็ดคือตรงใบเห็ดดอกเห็ดเนี่ยมันจะเรียบ
0: ไม่นูนขึ้นมา
1: ไม่นูน
0: ตรงกลางเนาะค่ะ
1: อาจจะบุ่มลงไปก็แล้วแต่ลักษณะเห็ดนะคะมีรากที่ยาว
0: เนาะอันนี้สังที่ยาว
1: สังเกตได้แต่ในส่วนของเห็ดพิษค่ะบางทีแล้วเราไม่รู้เรามีการปนเข้ามากับเห็ดที่กินได้เนี่ยอันนี้สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าได้ก็คือหมวกของเห็ด
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะนูนเหมือนหมวกจีนนะคะ
0: จะลักษณะคล้ายๆหมวกคนจีน
1: อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของเห็ดหมวกจีนกินได้ไหมกินไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะอันเนี้ยเนาะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะนอกจาก2ชนิดแล้วมันมีอีกกี่ชนิดคะที่ว่า
0: อีกชนิดนึงก็เป็นเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดที่ทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะนะคะอันเนี้ยอาจจะมีในภาคเหนือค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเขาเรียกว่าเห็ดที่มีลักษณะคล้ายกับเห็ดถอบหรือว่าเห็ดเผาะนะคะบ้านเราจะบริโภคเห็ดเผาะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันรสชาติอร่อยเนาะแต่มันจะมีเห็ดอีกประเภทนึงที่ลักษณะคล้ายๆกันคล้ายๆเห็ดเผาะนี่แหละเขาเรียกว่าเห็ดไข่หงหรือเห็ดก้อนฝุ่นค่ะจะมีตัวนี้จะมีรากเห็ดไข่หงกับเห็ดหรือว่าเห็ดก้อนฝุ่นเนี่ยจะมีรากแต่เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบบ้านเราเนี่ยจะไม่มีราก
1: อันนี้
0: เราก็จะกรอบกว่านะเห็ดไข่หงเวลาเราบีบเนี่ยมันจะแตกง่ายกว่าแต่ก็จะแยกยากอีกเพราะว่าเห็ดถอบหรือเห็ดเผาะในสเตจที่เป็นเขาเรียกว่าผลอ่อนหรือว่าตัวอ่อนเขาเรียกว่าบ้านเราก็คือยังอ่อนอยู่เนี่ยเวลาเราบีบมันก็จะแตกง่ายอยู่แล้วเนาะนะคะอันนี้อาจจะต้องสังเกตตรงบริเวณรากแต่ก็ยากอีกว่าเพราะว่าเวลาเราเก็บเห็ดเผาะมาหรือเราไปซื้อเราไม่ได้ไปเก็บอยู่แล้วเนาะเราซื้อมันอาจจะมีตัวเห็ดก้อนฝุ่นเนี่ยปนมาอยู่กับเห็ดถอบก็ได้
1: อันนี้
0: เขาจะมีการแงะตัวรากเนี่ยออก ปนออกมาเนาะก็คือปนกับเห็ดถอบที่กินได้นี่แหละ
1: เวลาเก็บมาเราก็ไม่รู้แหละเราเห็นเป็นลูกๆเราก็คิดว่าเห็ดถอบไว้ก่อน
0: อันนี้ก็เคยมีผู้ป่วยที่จังหวัดน่านนะคะเขามีคนเอาไปฝากที่กรุงเทพเนาะเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีญาติส่งไปรษณีย์ไปให้เขาก็กินเห็ดถอบตัวนี้แหละอันนี้ก็คืออาการค่อนข้างหนักอ่ะก็เข้าห้อง ICU เหมือนกันแต่ก็ยังไม่เสียชีวิต
1: ค่ะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะ
0: คะ
1: ที่จังหวัดน่านถามว
0: ่
1: าในส่วนตัวเองอันนี้ในส่วนตัวของนันเองนะเพิ่งเจอมาในช่วงฤดูเห็ดถอบที่ระบาด
0: อ๋อเจอเห็ดก้อนฝุ่นเนี่ยเหรอคะเห็ดไอหุงเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่เพราะว่าเราซื้อมาเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยกระบวนการการล้างของเรา
0: แล้วน้องนันเห็นเลยหรือว่าลักษณะมัน
1: จะไม่เหมือนกันค่ะพี่นุ่นค่ะความนิ่มของเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบกับเห็ด
0: มันจะนิ่มกว่าเนาะมันจะเหนียวกว่า
1: แล้วเวลาเราผ่าครึ่งข้างในเขาจะเหมือนฟองน้ำแต่เห็ดเผาะมันจะมีไส
0: ้อ
1: ันนี้คือที
0: ่โอ้โหน่ากลัวมากนะคะ
1: อันนี้คือที่เจอกับตัวเองนะ
0: น
1: ่
0: ากลัวมาก
1: แต่ถามว่าใครเป็นคนล้างนะฮะอันนี้ผู้รู้เขาเป็นคนล้างแล้วเขาก็ให้เราดูว่าความแตกต่างของเห็ดพิษกับ
0: ม
1: ี
0: ปนเนาะที่พี่บอกว่าอาจจะมีการปะปนมาบ้างเพราะว่าบางทีแหล่งที่เก็บมันก็จะมีสปอร
1: ์
0: ทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดพิษขึ้นอยู่
1: นะคะก็แนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะในการกินเห็ดเผาะแต่ถามว่าเห็ดเผาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วแหละก็จะเริ่มแก่กันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังบริโภคอยู่เนาะแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่าเวลาล้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะให้สังเกตดีๆแล้วควรจะผ่าทุกเม็ด
0: อันนี้เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง
1: อันนี้เพิ่งผ่านมาในฤดูกาลนี้เองก็เจอมาแล้วนะคะเพราะบางทีเราก็โทษเขาไม่ได้ผู้เก็บมาเนาะเพราะว่ามันอย่างพี่นุ่นบอกอะป่าทั้งผืนอะแล้วเห็ดมันขายมันแยกยากทีเนี้ยถ้าเราอยากจะบริโภคจริงๆอยากจะรับประทานจริงๆเราควรจะสังเกตถ้าไม่มั่นใจไม่ควรกินอ
0: ัน
1: นี้แนะนำเลยนะคะ
0: แล้วก็มีทั้ง3ประเภทแล้วเนาะก็คือจะมีประเด็นก็คือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำงานด้วยนะคะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายประเทศเนาะท่านก็แจ้งเราว่าแม้ว่าท่านจะสามารถแยกเห็ดได้เนาะท่านมีความเชี่ยวชาญแต่ท่านก็ยังไม่กล้าที่จะกินเห็ดป่าอยู่ดีท่านบอกว่าท่านเลือกจะกินเห็ดที่อยู่ในตลาดอย่างเช่นพวกออรินจิหรือว่าเห็ดเข็มทองเป็นหลักเพราะว่ามั่นใจในความปลอดภัยอันนี้ขนาดผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแยกได้นะคะก็เคยสอบถามอาจารย์ไปเหมือนกันอาจารย์ว่าอาจารย์ไม่กล้ากินอะไรค่ะ
1: เพราะบางทีเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะ
0: แต่ต้องดูลักษณะผู้ป่วยที่เวลาเราเจออย่างเงี้ยหรือว่าผู้เสียชีวิตถ้าเราเห็นเราจะไม่ค่อยกล้ากินอยู่แหละเพราะว่าลักษณะอาการเนาะหนัก
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูข่าวหรือเราไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนมีการเสียชีวิตเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านของเราก็คือการเก็บการกินนั่นแหละค่ะแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้ไม่ผิดนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ทีเนี้ยอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสังเกตเห็ดกินได้กับเห็ดกินไม่ได้ออกด้วยกันเน
0: า
1: ะ
0: เอาแบบนี้นะคะคือถ้าทางคุณพ่อคุณแม่เนาะหรือว่าคุณตาคุณยายอยากรับประทานซึ่งคุณตาคุณยายเขาจะมีประสบการณ์อยู่แล้วท่านในหมู่บ้านเนาะในเรื่องของการแยกเห็ดเหมือนที่น้องนันเล่าให้ฟังว่ามีผู้มีประสบการณ์อะช่วยในการแยกเห็ดที่ซื้อมาใช่ไหมใครที่อยากกินเห็ดพิษนะคะแนะนำว่าในหมู่บ้านเนี่ยจะมีเซียนเห็ดอยู่นะคะที่เขาสามารถแยกเห็ดได้ก็สามารถคอนซัลไปได้เหมือนกันขอคำปรึกษาเน
1: า
0: ะแต่บางทีเซียนเห็ดก็พลาดที่บอกว่ามีการดื่มสุราแล้วเหมือนตาลาย
1: อันนี้คือ
0: เก็บมากินนะ
1: อันนี้คือความมึนเมาของฤทธิ์แอลกอฮอล์ก็ไม่ควรแนะนำนะคะไม่แนะนำเลยแหละว่าการกินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์อันนี้ก็ส่งผลต่อร่างกายเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะทีนี้มาดูที่ความเชื่อกันบ้างค่ะพี่นุ่นค่ะความเชื่อในการรับประทานเห็ดหรือว่าความเชื่อในการตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ฟังเองควรจะหลีกเลี่ยงอะไรยังไงบ้างเชื่อได้แหละว่าแต่ละพื้นที่แต่ละวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีความเชื่อในการตรวจเช็คเห็ดเนา
0: ะ
1: สำหรับกูรูนะคะอันเนี้ยมันผิดไหมหรือว่ามันถูกยังไงอันนี้ให้พี่นุ่นไขข้อข้องใจ
0: ความเชื่อเนาะความเชื่อก็เหมือนในเพลงเมื่อกี้ที่เปิดให้ฟังเนาะที่ในเพลงก็บอกว่าการใช้ตัวข้าวสารเนาะหรือว่า อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือหรือว่าเครื่องประดับเงินเอาไปทดสอบเห็ดพิษหรือว่าตัวหอมค่ะหอมจีเอหอมแดงนะคะเวลาเราต้มเนี่ยมีความเชื่อว่าสีมันจะเปลี่ยนแต่ความจริงมันเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะเพราะว่าเราเคยทดสอบที่อำเภอน่านนะคะจังหวัดน่านอำเภอปัวมาละการต้มเห็ดกับพวกกลุ่มอะมานิต้าเนี่ยไม่มีปฏิกิริยาอะไรใดๆกับสิ่งที่บอกมา
1: ช่วยไม่ได้
0: คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้าวสารตัวเครื่องประดับเงินหรือว่าตัวเขาเรียกว่ามีข้าวสารเครื่องประดับเงินนะคะแล้วก็หัวหอมแล้วก็ต้มหมดละก็ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแม้ว่าเราจะใช้เห็ดพิษนะคะไปต้มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็การที่สัตว์เน
1: า
0: ะเขาเรียกว่าเป็นพวกแมลงเนี่ยชอบแทะกินพวกเห็ดละ มีความเชื่อว่าถ้าพวกแมลงกินได้คนก็กินได้เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าระบบย่อยอาหารของเรากับพวกสัตว์แมลงเนี่ยเราไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ผิดเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยการต้มเหมือนในเพลงเนาะใช้ความร้อนสูงต้มหลายๆรอบก็ไม่สามารถที่จะทำลายสารเคมีพวกนี้ได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเห็ดมีความเชื่อสีกลิ่นรสเนาะหมายถึงว่าบางคนอ่ะเข้าใจว่าเห็ดที่เป็นพิษต้องเป็นเห็ดที่มีสีฉูดฉาดเท่านั้นนะคะไม่ใช่เลยเนาะบางทีที่เราพูดไปเมื่อกี้คือเห็ดละงากพิษหรือว่าเห็ดละโงกหินเนี่ยมีลักษณะเป็นสีขาวแล้วก็น่ากินนะคะมีเห็ดเป็นเห็ดที่มีพิษมากที่สุดเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ในเรื่องของสีเนาะสีฉูดฉาดจะมีพิษสูงอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้จะค่อนข้างมีความเชื่อค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ในส่วนที่ชาวบ้านน่ะจะมีความเชื่อในเนี้ยค่ะค่อนข้างสูงเลยที่เล่ามานะคะเขาก็จะมีความเชื่อแบบนี้แล้วก็บางทีก็เสี่ยงที่ว่าเขาใช้ข้าวสารเนาะเพราะที่เขาจะหาข้าวสารในบ้านนะก็ง่ายๆเอาไปต้มกับเห็ดพิษถ้าเกิดว่าเห็ดนั้นมันเป็นเห็ดพิษแล้วไม่เปลี่ยนสีก็ค่อนข้างอันตรายสำหรับการนำความเชื่อนี้มาทำเนาะ
1: อันเนี้ยยืนยันและคอนเฟิร์มนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราพูดทุกครั้งเนาะในเรื่องของความเชื่อการทดสอบเห็ดว่าเอ๊ะมันจะเป็นเห็ดพิษไหมตามความเชื่อและวัฒนธรรมที่เรารับกันมานะคะจริงๆแล้วมันผิดนะคะก็บางทีอ่ะมันอาจจะมีปฏิกิริยาของสารเคมีแหละที่ทำให้เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนตัวของเห็ดเองแต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นเห็ดที่กินได้หรือเห็ดพิษนะคะก็มันถามว่าลักษณะของเห็ดที่กินไม่ได้ก็อย่างพี่นุ่นบอกไปเนาะว่าลักษณะของเห็ดมันก็จะมีจำเพาะแล้วก็ลักษณะเจาะจงนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการกินบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่รู้แล้วเรารับประทานเข้าไปแล้วเกิดว่ามีอาการผิดปกติต่อร่างกายของเราค่ะพี่นุ่นค่ะเราจะควรทำยังไงบ้างเพราะบางทีแล้วเราไม่ได้ไปหาเนาะเราอาจจะซื้อมาแกงกินหรือคนรู้จักมาให้หรือว่าบางทีแล้วเราไม่ได้สังเกตแบบละเอียดถี่ถ้วนอันเนี้ยการรับประทานเข้าไป
0: น้องนานก็พูดตรงประเด็นที่บอกว่ามีแกงให้กินอันเนี้ยมันเป็นสาเหตุหลักในการเจออุบัติการในภาคเหนือเหมือนกันก
1: ็
0: คือว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการแยกเห็ดอยู่แล้วแต่เป็นคนต่างพื้นที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานหรือเข้าไปอยู่อาศัยเพิ่งเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บเห็ดนี่แหละไปแกงเสร็จแล้วก็เอามาเหมือนแบ่งปันให้กับคนในพื้นที่กินแล้วก็เกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการบริโภคเห็ดพิษขึ้นอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราไม่ควรจะกินเห็ดที่เพื่อนบ้านเอามาแบ่งให้เรา หรือว่าคนที่ทำงานนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงถ้าเป็นเมนูเห็ดป่านะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหนในการเก็บเห็ดอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนที่ว่าเรากรณีที่เรามีการบริโภคเห็ดพิษเข้าไปเนาะก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าอาการเนาะอาการจะเล่าอาการให้ฟังก่อนอาการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอาการที่คล้ายๆกับโรคอาหารเป็นพิษทั่วไปค่ะก็มีการขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวนะคะแล้วก็จะมีเหงื่อไหลมากผิดปกติเนี่ยจะเป็นประเภทเห็ดที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือเห็ดที่มีผลต่อระบบประสาทนะคะเขาเรียกว่าเห็ดที่เป็นเห็ดเมื่อกี้บอกว่าเป็นเห็ดประเภทหมอกจีนเนา
1: ะ
0: หมอกจีนพิษที่บอกว่าเห็ดที่คล้ายๆกับเห็ดโคนเนี่ยค่ะนี่ก็พบบ่อยเหมือนกันเพราะคนชอบบริโภคเห็ดโคนนะคะก็มีระบบประสาทเหงื่อไหลนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับระบบประสาทคือทำให้หายใจลำบากนะคะแล้วก็มีกล้ามเนื้อกระตุกแล้วก็มองเห็นภาพเบลอนะคะแล้วก็ชักหมดสติอันนี้จะเป็นอาการเบื้องต้นนะคะแต่ต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารับประทานเห็ดพวกอะมานิต้าเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลทำให้การทำงานของตับแล้วก็ไตล้มเหลวอันนี้ก็จะเป็นผลข้างเคียงของพิษที่ค่อนข้างแรงหลังจากมันนะคะอันนี้ก็ทำให้เสียชีวิตแต่ว่าวิธีการปฐมพยาบาลนะคะ อยากจะมาบอกทางพ่อๆแม่ๆเนาะแล้วก็คุณตาคุณยายนะคะว่ากรณีที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ย เราต้องก่อนที่เราจะบริโภคเห็ดป่านะเราต้องเก็บตัวอย่างเห็ดป่าไว้หรือถ่ายรูปไว้นะคะเพราะว่ากรณีที่เกิดพิษขึ้นมาเนี่ยเราสามารถนำรูปที่เราถ่ายหรือว่าตัวเห็ดป่าที่เรากำลังจะปรุงประกอบอาหารนะคะเอาไปให้คุณหมอดูนะคะเพราะเขาจะก็จะปรึกษาทางสถาบันมามานะคะพิษอันพิษวิทยาก็คือดูในเรื่องของการรักษาก็จะมีเวชปฏิบัติในการรักษาคนที่ถูกเห็ดพิษแต่ละชนิดด้วยค่ะแล้วก็ นำถ้าเรายังรู้สึกตัวนะคะคือเราแนะนำว่าต้องกินตัวแอคทิวิตี้ชาโคลค่ะผงถ่านกำมันซึ่งสามารถหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะจะเป็นเม็ดสีดำๆนะคะผงถ่านกำมันเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ดูดพิษเข้าไปซึ่งค่อนข้างกินประมาณ50 กรัมต่อ 50 กิโลกรัมคือ1กิโลเท่ากับ1กรัมต
1: ้
0: องกินเยอะขนาดนั้นนะคะถึงจะช่วยทำให้สามารถรอดชีวิตได้นะคะอันนี้ก็แนะนำเนาะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดเยอะๆค่ะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้นะคะ 15:53 แล้วเนาะทางกรมเราเองค่ะมีการรณรงค์ในเรื่องของเห็ดพิษเหมือนกันปีนี้มาในสโลแกนอะไรยังไงคะพี่นุ่นคะ
0: ก็คือในเพลงเมื่อกี้ใครได้ฟังเพลงไปแล้วเนาะไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินค่ะในเพลงก็คือการรณรงค์เนี่ยคือเราไม่ถ้าเราไม่รู้จักว่าเห็ดชนิดนั้นอะมันคือเห็ดอะไรเนี่ยไม่แนะนำให้รับประทานเนาะไม่แน่ใจแม้ว่าจะเคยกินเห็ดนั้นมาก่อนลักษณะเหมือนกันก็เสี่ยงกับเห็ดพิษนะคะคล้ายๆกับที่น้องนัทเล่าก็คือเห็ดถอบกับเห็ดเพาะถ้าเราไม่แน่ใจว่าเออมันมีลักษณะคล้ายกันเราก็ไม่ต้องกินนะคะแล้วก็ไม่เก็บเนาะคือบางคนเนี่ยเก็บเห็ดตามป่าแล้วบอกว่าเคยเก็บมาก่อนแล้วไม่เป็นพิษแต่พอไปเก็บอีกรอบนึงเป็นพิษ
1: อ
0: ันนี้คือค่อนข้างเสี่ยงนะคะแล้วก็ไม่กินนะคะที่บอกไปเมื่อต้นคือเห็ดใดๆก็ตามที่เราไม่ทราบแหล่งที่มามีการปะปนกับแหล่งอาหารที่เหมือนมันมีคนทำกับข้าวให้เรากินเนี่ยค่ะหรือว่าขายตามตลาดเนี่ยคือไม่แนะนำให้ซื้อเมนูที่เป็นเห็ดป่าในตลาดนะคะอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันค่ะ
1: เนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วค่ะทิ้งท้ายแล้วกันค่ะพี่นุ่นขาอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านในเรื่องของการรับประทานเห็ดกันบ้างค่ะ
0: ก็คือปีนี้นะคะกรมควบคุมโรคได้มีการรณรงค์คือที่ว่าไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะที่สำคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงเนาะถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราไม่กินเห็ดป่าก็จะดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราชอบเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญในบ้านหรือว่าในชุมชนที่เราจะขอคำปรึกษาได้อันนี้ต้องมั่นใจจริงๆนะคะว่ามีความเชี่ยวชาญจริงๆอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพราะว่าเราห้ามก็คงไม่ได้นะคะแต่จะบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยคือค่อนข้างรุนแรงบางครั้งก็เสียชีวิตซึ่งอาจจะทำให้ครอบครัวมีปัญหาหรือว่าเสียใจได้ไงคะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรหลีกเลี่ยงเหตุที่เราไม่ทราบไม่รู้จักแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ไม่กิน
1: ไม่ควรเก็บมากินนั่นแหละเนาะไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะอันนี้เนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันในเรื่องของเห็ดพิษนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่างพี่นุ่นบอกไปแนะนำไปนะคะว่าถ้าอยากจะกินจริงๆอยากจะรับประทานจริงๆก็ให้สังเกตเนาะลักษณะของเห็ดพิษกับเห็ดที่กินได้หรือถามกูรูนะฮะอันเนี้ยบางทีแล้วก็จะต้องแนะนำไปถึงกูรูอีกสักนิดนึงละกันค่ะพี่นุ่นขาในส่วนของการรับประทานหรือว่าหาเห็ดไม่ควรดื่มสุราด้วย
0: ใช่
1: เน
0: าะบางครั้งก็คือการที่ทำให้รุนแรงขึ้นเพราะว่ามีการดื่มสุราร่วมด้วยนะคะในการบริโภคเห็ดพิษทำให้อาการรุนแรงขึ้นค่ะ
1: เนาะฝากไว้ด้วยละกันนะคะว่าดูเวลาแล้วหมดลงจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะทิ้งท้ายไปด้วยผลงานเพลงที่เกี่ยวกับเห็ดนะคะเพราะเนาะก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ว่าเห็ดนะคะกินได้ค่ะถ้าไม่แน่ใจหาเห็ดที่รับประทานง่ายๆอย่างเห็ดนางฟ้าเห็ดออรินจิอะไรพวกนี้กินก่อนก็ได
0: ้ลองกินก่อน
1: อร่อยเหมือนกันนะคะแต่เกิดว่าอยากจะรับประทานจริงๆก็ให้สังเกตตามที่พี่นุ่นแนะนำไปนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะจะเจอกันได้ใหม่ในศุกร์หน้าในช่วงเวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะก็ผ่านคลื่นวิทยุนะคะ FM 93.25 MHz รวมถึงหน้าแฟนเพจกันด้วยนะคะที่สวทเชียงใหม่ PRD วันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะมีแอบแซวพี่นุ่นด้วยอาจารย์นุ่นนะคะขอบคุณกำลังใจทุกๆท่านจริงๆ
0: ขอบคุณแฟนๆทางบ้านนะคะ
1: ค่ะก็
0: ที่ออยแล้วก็อินเตอร์เทคนะคะแล้วก็ที่สคลอนึง
1: ค่ะก็เป็นแฟนคลับนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะรวมถึงคำแนะนำดีๆเนาะในเรื่องของเห็ดกันด้วยนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ขออนุญาตจากลาไปก่อนเลยละกันนะคะเจอกันได้ใหม่ในสุขหน้าติดตามละกันค่ะว่าโรคและภัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะนำมาพูดคุยกันว่าเป็นโรคอะไรในช่วงนี้นะคะติดตามว่าเอ๊ะใครจะมาพูดคุยให้คำแนะนำในรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนเลยละกันนะคะพร้อมผลงานเพลงเพราะๆในเรื่องของเห็ดพิษค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายปราโมทย์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
8: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยหมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
5: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น.ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะวันนี้นะคะเรามีนัดกันนะคะว่าเพราะว่าวันนี้ทางรายการค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะยินดีต้อนรับนะคะคุณสรัญญาอิรนพไพบูลย์นะคะผู้วิเคราะห์อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ต้อมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะผู้จัดไม่เหงาละนะคะเพราะว่ามีคุณแจงนะคะหรือว่าคุณสรัญญานะคะซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยแล้วก็จะอยู่กับเราจนถึงเวลา 17:00 นเลย
1: ใช่เลยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมาแบบนี้นะคะคุณแจงเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านโอ้โหดีใจมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีความรู้ใหม่ๆนะคะในเรื่องของการเตือนภัยด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมาฝากคุณผู้ฟังด้วยยังมีของรางวัล
1: ใช่ค่ะวันนี้เราเตรียมของรางวัลมาด้วยนะคะรอบนี้มีร่มด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่งได้รับมาแล้วก็เอามาแจกที่นี่ด้วย
0: โอ้โหคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าร่มนะคะสวยสีสวยมากเลย
1: มีสองสีด้วยค่ะอยากอวดนิดนึงค่ะมีสองสี
0: คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะคะผ่านเพจสวทชเชียงใหม่พีอาร์ดีเนี่ยก็สามารถชมไลฟ์สดได้เลยนะคะก็คุณแจงบอกว่าวันนี้เตรียมของรางวัลมาเป็นร่ม
1: แล้วก็มีเสื้อด้วยค่ะเรามีรางวัลหลากหลายค่ะรอบนี
0: ้นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะคะก็จะได้รับของรางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะคุณแจงคะก็เดี๋ยววันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนะคะหัวข้อที่คุณแจงจะมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรนะคะ
1: วันนี้ตั้งใจที่จะมาเตือนภัยในเรื่องของแก๊งต้มตุ๋นความรักค่ะหรือบางทีเราอาจจะคุ้นอีกชื่อนึงเน
0: า
1: ะชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่าโรแมนส์แก๊ง
0: นะคะก็มาในรูปแบบของหลอกให้รักอ่ะเนาะเราหลายคนก็บอกว่าอยากได้ความรักนะแต่ว่าความรักที่แบบหลอกๆไม่จริงแบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้เสียใจแล้วนะยังต้องเสียเงิน
1: ด้วยใช่ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการหลอกลวงรูปแบบโรแมนต์สแกม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะคุณแจงขาก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรเพราะว่าเย็นวันศุกร์นะคะแต่ว่าศุกร์นี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณแจงขับรถมาก็ไม่ตกเนาะฝนไม่ตก
1: ไม่ตกเลยค่ะฟ้ายังสดใสอยู่เลยค่ะ
0: นะคะก็พอฝนไม่ตกแบบนี้ค่ะก็เชื่อว่าวันนี้นะคะการจราจรถึงแม้ว่าจะเป็นเย็นวันศุกร์แต่ก็น่าจะมีความคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าพอฝนไม่ตกเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะไปรับบุตรหลานในช่วงของเลิกเรียนเนี่ยก็หลายท่านอาจจะก็ขอใช้มอเตอร์ไซค์
1: ใช่ว่าความคล่องตัวค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าคือว่าเป็นวันที่มีฝนตกคุณแจง
1: คุ
0: ณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ขอใช้รถยนต์มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวบุตรหลานจะเปียกฝน
1: เดี๋ยวจะไม่สบายกันด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้อย่างที่คุณแจงบอกว่านอกจากจะมีการเตือนภัยในเรื่องของภัยออนไลน์ในรูปแบบของโรแมนต์สแกมแล้วนะคะก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยแล้วก็มีของรางวัลโอ้โหเข้ากับธีมตอนนี้เลยเพราะว่าฝนตกจริงๆแล้วฝนตกทุกวันนะ
1: ใช่ช่วงนี้หน้าฝนค่ะ
0: ค่ะก็มีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะคราวนี้ก่อนอื่นเลยเราก็จะมีกิจกรรมเป็นข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะคุณแจงเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขามีพิธีนะคะเป็นพิธีเปิดคุณแจงเคยไปแถวใกล้ๆกับเทศบาลนครเชียงใหม่ไหมคะ
1: ไปประจำเลยค่ะพี่ต้อม
0: ค่ะก็จริงจริงตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะเขาจะมีเขาเรียกว่าเจดีกิ่วหรือว่าเจดีขาวนะคะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานกงสุลใหญ่อเมริกา
1: ใช่
0: นะคะตอนนี้เขามาย้ายอยู่ที่ใหม่แล้วเนา
1: ะ
0: แถวซูเปอร์ไฮเวย์นะคะ
1: บิ๊กซีเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแต่ว่าที่ตรงเดิมอ่ะที่เป็นสถานกงสุลใหญ่ของสหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เดิมอะค่ะที่อยู่ใกล้ๆกับเจดีขาวอ่ะหรือว่าเจดีกิ่วอ่ะน ะคะก็วันนี้เนี่ยเขามีพิธีเปิดงานนะคะวังท่าเจดีกิ่ว112ปีศรีนครา ดารานิวาสเขามีพิธีเปิดวันนี้เย็นวันนี้นะคะ 16:30 นก็เดี๋ยวใกล้เวลาแล้วนะคะ เขาก็จะมีพิธีเปิดด้วยนะคะแล้วก็ท่านประธานในพิธีวันนี้เนี่ยก็จะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ท่านก็จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีซึ่งเขาก็จะเริ่มในเวลาจริงๆพิธีเปิดของเขาจริงๆอ่ะเริ่ม 18:00 น ดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ อยากจะไปร่วมในพิธีเปิดงานวังท่าเจดีกิ่ว112ปีศรีนครา ดารานิวาสนะคะก็สามารถไปร่วมงานได้ค่ะ
1: เวลากี่โมงนะคะพี่ต้อมขอจำอีกนิดนึง
0: ถ้าเกิดเวลาจริงๆพิธีเปิดเขาเนี่ย18:00 นะคะซึ่งเปิดวังครั้งแรกในประวัติศาสตร
1: ์โอ้น่าสนใจ
0: เนาะค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการเราเสร็จนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะ
1: ยังมีเวลาเนาะยังไปทันอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่างานเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดชุดการแต่งกายเป็นชุดพื้นเมืองนะคะโดยในวันนี้เนี่ย18:00 จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมชมนิทรรศการนะคะเขาจะมีนิทรรศการประวัติศาสตร์มีกาดล้านนาโบราณมีดนตรีนาฏศิลป์ล้านนาด้วยนะคะวันนี้เป็นพิธีเปิดแต่ว่าช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569เนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลา10:00 ถึง2:00 นะคะก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปชมแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้โอ้โหน่าสนใจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเนาะที่เขาเปิดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการเปิดวังท่าเจดีกิ่วนะคะดังนั้นหลายท่านที่สนใจก็สามารถจะไปร่วมพิธีเปิดตั้งแต่เย็นนี้เลย18:00 หรือว่าวันพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะก็10:00ถึง2:00ก็สามารถจะเข้าไปชมนะคะวังท่าเจดีกิ่วแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมต่างๆซึ่งมีทั้งนิทรรศการประวัติศาสตร์มีกาดล้านนาโบราณแล้วก็มีดนตรีนาฏศิลป์ล้านนาด้วยค่ะเอาละค่ะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณสรัญญายิรนพไพบูลย์นะคะหรือว่าคุณแจงซึ่งเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือนะคะก็จะมาพูดคุยเตือนภัยเกี่ยวกับในเรื่องของแก๊งต้มตุ๋นความรัก
1: ความรัก
0: โอ้โหนะคะค่ะก็อยากให้คุณแจงพูดคุยในเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเราทุกคนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดมือถือกันเนาะติดโซเชียลต่างๆเล่นโซเชียลกันตลอดเวลามิจฉาชีพเขาก็ฉลาดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขารู้ว่ายุคนี้นอกจากเราติดโซเชียลละคนเราก็เหงาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเริ่มปลอมเปลี่ยนมุกในการหลอกนะคะจากเดิมเนี่ยอาจจะแบบโทรมาคูโทรมากดดันเราครั้งนี้พอเห็นว่าเราเหงาเขาก็ปลอมเป็นคนรักค่ะคราวนี้ก็ปลอมค่ะเขาเป็นคนรักเข้ามาแล้วก็มาคอยหยอดคำหวานเนาะแล้วก็บอกหลอกให้เราตายใจค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นมุกใหม่ที่มิจฉาชีพเขาเริ่มมาแนวหวานแนวความรักมาส่งความสุขให้เราค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นของการหลอกเนี่ยนะคะก็คือจะมาทำให้เรารักนะคะ
1: ให้หลงด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทั้งรักทั้งหลง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะซึ่งวิธีการคุณแจง วิธีการของมิจฉาชีพนะคะทำยังไงถึงจะให้เราทั้งรักทั้งหลงคะ
1: มิจฉาชีพเขาจะมาแบบเราจะสังเกตชัดๆเลยค่ะมิจฉาชีพเขาจะมา3พฤติกรรมหลักนะคะอย่างอันแรกนะคะก็คือเขาจะเริ่มมาจากการสร้างโปรไฟล์ปลอมก่อนค่ะแต่โปรไฟล์ปลอมเนี่ยเป็นโปรไฟล์ที่แบบดูดีดูเลิศมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอารูปของคนหน้าตาดีบางทีเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนาะบางทีก็เป็นทหารต่างชาติที่แบบอาจจะเกษียณแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นนักธุรกิจเพื่อมาแอบอ้างที่จะดึงดูดความสนใจของเรานะคะพอสร้างโปรไฟล์เสร็จนะคะพอจุดที่2นะคะเขาก็จะเริ่มมาทักพอเราทักเขาจะทักเรามาพอเราทักกลับปุ๊บเขาจะสาดความคำหวานหวานค่ะให้เราหลงรักทันทีคุยกับเราไม่กี่ประโยคก็จะที่รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราหลงในคารมของเขานะคะหยอดคำหวานหวานชวนฝันทุกวันเพื่อให้เราหลงเชื่ออย่างรวดเร็วค่ะพอเขาหยอดความหวานเสร็จหลอกให้เราหลงรักละขั้นตอนสุดท้ายค่ะเขามาละจะลงท้ายด้วยการหลอกเอาเงินเราไปเสมอค่ะ พอเราเริ่มรักเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่านะคราวเนี้ยสารพัดข้ออ้างเกี่ยวกับเรื่องเงินตามมาทันทีเลยค่ะ
0: นะคะก็คือเริ่มจากทำให้เราหลงให้เรารักนะคะ
1: ตายใจด้วย
0: ให้เราตายใจเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยที่มาในรูปแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเอาภาพคนสวยคนหล่อคนรวยโปรไฟล์ดีๆนะคะแล้วก็ใช้คำพูดหวานแล้วก็โอ้โหแต่เขาไม่ได้แบบเขาทำให้เราตายใจนี่ก็คือเขาต้องคุยกับเราเนี่ยเป็นระยะเวลานึง
1: ใช่บางเคสนานจังเคยเจอเคสที่แบบมาคุยด้วยเนาะคุยถึง2ปีเลยค่ะ
0: โอ้โหค่ะอย่างนี้ก็คือแบบเชื่อสนิทใจอ่ะ
1: แน่นอ นะะ2ปีเนาะ
0: 2ปีแต่ว่าหลายๆคดีที่เกิดขึ้นที่มีผู้หลงเชื่อในรูปแบบของโรแมนต์สแกมเนี่ยนะคะก็ขั้นต่ำนะ1เดือน2เดือนนะคะแค่นี้เราก็โอ้โหเชื่อแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าคำพูดหวานๆใช่ไหมคะหน้าตาดีด้วยหล่อสวยรวยโปรไฟล์ดีๆแล้วก็ที่รัก
1: ที่รักใช่ค่ะต้องเรียกที่รัก
0: ที่รักที่รักนะคะคิดถึงจังเลยนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะคราวนี้พอคุณแจงบอกแล้วว่ามีรูปแบบแบบนี้ละนะคะโปรไฟล์ดีนะคะศาสตร์คำหวานสุดท้ายหลอกให้เรา
1: หลอกเอาเงินจากเราไป
0: โอ้หลอกเอาเงินจากเรานะคะนอกจากจะเอาหัวใจเราไปแล้วยังเอาเงินเราไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคราวนี้แล้วกลุ่มที่คิดว่าจะเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณแจงคะ
1: ค่ะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นะคะมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะเลือกเหยื่อจากพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่าเขาจะติดต่อเราเข้ามาในช่องทางออนไลน์เนาะแล้วเขาก็จะมุ่งไปที่3เป้าหมายหลักที่คาดว่าจะหลอกง่ายตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะคะกลุ่มแรกค่ะก็คือคนที่เหงาแล้วก็ชอบโพสต์เรื่องส่วนตัวนะคะเช่นชอบตั้งสถานะว่าในโซเชียลว่าอุ๊ยโสดนะโพสต์ระบายความเหงาบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่มิจฉาชีพเขาสนใจเนาะเพราะจะเข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าหาง่ายนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่โปรไฟล์ดีแต่ขาดคู่ค่ะอาจจะแบบต้องการคนรักต้องการคนมาเอาใจนะคะมีหน้าที่การงานมั่นคงมีเงินเก็บแต่แสดงออกว่ากำลังมองหาใครสักคนเพื่อมาเป็นคู่นะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่2ที่มิจฉาชีพมองหาและอีกกลุ่มนึงค่ะก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุหรือว่าวัยกลางคนนะคะเพราะกลุ่มเนี้ยเขามักจะมีเงินค่ะแล้วก็มีเวลาว่างเยอะด้วยและที่สำคัญนะคะที่เขาตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้เพราะว่าคนกลุ่มเนี้ยค่ะอาจจะตามเทคโนโลยีไม่ทันนั่นเองค่ะก็อาจจะทำให้หลอกได้ง่ายค่ะ
0: ค่ะก็คือมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปดูแล้วว่าเป้าหมายของเขาเนาะนะคะเขาจะเข้าไปดูเวลาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะอาจจะโพสใน Facebook ต่างๆเนาะชีวิตประจำวันนะคะแต่ถ้าเกิดเขาดูแล้วว่าโสดนะคะนะคะหรือว่าเหงาก
1: ำลังหาคู
0: ่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเป้าหลักที่มิจฉาชีพเขาจะเล็งไว้ละว่านี่แหละคือเป้าที่เขากำลังมองไว้แล้วก็คุณแจงบอกว่าผู้สูงวัยด้วยผู้สูงอายุ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เขามีเงินมีกำลังทรัพย์แล้วก็มีเวลาว่างในการที่จะพูดคุยที่จะหวาดล้อมด้วยค่ะ
0: ค่ะเราต้องบอกว่าเวลาที่มิจฉาชีพนะคะพวกโรแมนต์สแกมเนี่ยนะคะที่เขามีเวลาคุยอะคุณแจงบอกว่า2ปีก็มีน
1: ะคะ
0: 1เดือน2เดือน3เดือนหลายเดือนก็มีนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิจฉาชีพไม่ได้มีโปรไฟล์แบบนั้นนะคะที่เขาเอาภาพคนอื่นมาใช้แล้วเวลาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจับกุมได้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วคนเดียวอ่ะคุณแจง1คนคุยกับเหยื่อเนี่ยทีเดียวเป็นร้อย
1: เป็นร้อย
0: เป็นร้อยก็คือหมายถึงว่าโทรศัพท์ที่เขาเรียงไว้อะนะคะตั้งเป็นแผงไว้เลยแต่จริงๆมีคนเนี้ยคนเดียวอะนะคะที่คุยกับเหยื่อทีเดียวเป็นร้อยคนในเวลาเดียวกันเลยอะ
1: โอ้ยเก่งมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะค่ะก็พอแบบนี้แล้วไหนคุณแจงเล่าเพิ่มเติมเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพค่ะ
1: ค่ะจริงๆอยากยกตัวอย่างเล่าเคสเนาะว่าแบบในเคสแบบเนี้ยมันใกล้ตัวเราขนาดไหนในพื้นที่เรามีจริงหรือเปล่านะคะอย่างมีเคสนึงที่ล่าสุดเนี่ยเกิดในที่อำเภอแม่ริมนะคะที่อาจจะใกล้ในพื้นที่ของอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่เนาะเคสนี้นะคะเป็นเคสของผู้หญิงที่เป็นวัยเกษียณละอายุ63ปีนะคะจริงๆเนี่ยเป็นคนฐานะดีเลยล่ะค่ะแล้วก็มีคนมิจฉาชีพเลยค่ะมาแอบอ้างโปรไฟล์แล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆจนผู้หญิงท่านเนี้ยนะคะหลงรักนะคะพอรักเสร็จ มิจฉาชีพก็เริ่มชวนลงทุนค่ะลงทุนก้อนใหญ่เลยนะคะอาจจะหยอดทีละนิดว่าเริ่มลงทุนก้อนเล็กๆหลักพันแล้วก็ได้เงินคืนจริงๆอันเนี้ยหลอกให้เหยื่อตายใจก่อนแต่สุดท้ายผู้หญิงท่านเนี่ยค่ะสูญเงินไปกว่า5ล้านบาทจนหมดตัวนะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่ค่อนข้างเจ็บปวดเลยค่ะเพราะว่าเป็นวัยที่เกษียณแล้วเนาะเราตั้งใจว่าเราจะเก็บเงินนำเงินตรงเนี้ยมาใช้ช่วงในเกษียณแต่พอถูกมิจฉาชีพหลอกจนเงินหมดไปเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือน่าจะค่อนข้างแบบสะเทือนใจแท

0: นะคะในโลกออนไลน์ไม่ใช่แบบนั้น
1: ไม่ใช่เราจะจับยังไงจับโป๊ะยังไงว่าเขาเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่คนคุยหรือคนที่จะมาจริงจังกับเรา
0: เพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยใจเย็นอ่ะเขาไม่ได้ใช้เวลาแค่วันสองวันแล้วก็จะหลอกเอาเงินจากเราแต่เขาใช้เวลาเขาคุยกับเราเป็นปีเป็นหลายเดือนทำยังไงดีคะวิธีที่เราจะรู้ว่าที่เรากำลังคุยอยู่นะ
1: ไม่ใช่ตัวจริงใช่ไหมคะจริงๆมีจุดสังเกตอยู่3ข้อนะคะอย่างแรกนะคะส่วนใหญ่ก่อนนะคะว่ามิจฉาชีพที่เขาเข้ามาตีสนิทมาทำให้เราหลงรักเนี่ยเขาจะคุยด้วยการพิมพ์การแชทไม่ว่าจะเป็น LINE เอ่ย Facebook เอ่ยนะคะเขาจะถนัดพิมพ์ถนัดแชทเวลาเราถามจะขอวิดีโอคอลขอดูหน้าหนุ่มหล่อสาวสวยหน่อยเขาก็จะเริ่มปฏิเสธว่าอุ๊ยเปิดกล้องไม่ได้อ้างสารพัดว่ากล้องเสียบ้างมือถือเสียบ้างนะคะติดงานด่วนหรือว่าถ้าเปิดกล้องเราใช้ AI ช่วยบางเคสเนี่ย AI ก็อาจจะทำให้เวลาพูดเนี่ยปากไม่ตรงกับเสียงนะอันแรกก็คือไม่ค่อยอยากวิดีโอคอลกับเรานะคะจุดแรกที่เราดูจุดที่สองนะคะจะชอบสร้างเรื่องค่ะว่าอุ๊ยมีปัญหาด้านการเงินต้องการใช้เงินด่วนนะคะคุยไม่ทันไรก็จะอ้างว่าอาจจะเอ้ยเนี่ยป่วยกระทันหันต้องการเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหรือว่ามีของขวัญแพงๆส่งมาให้แต่ติดอยู่ที่ศุลกากรอยากขอเงินสักก้อนนึงมาเพื่อที่จะช่วยใช้จ่ายตรงนี้จุดที่สองก็คือเริ่มแสดงความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้เราโอนเงินให้นะคะแล้วก็จุดที่สามนะคะก็คือสังเกตได้ว่าถ้าเราคุยละคนคุยของเราออนไลน์เนี่ยเริ่มชวนลงทุนทำกำไรนะคะคุยเรื่องความรักอยู่ดีๆเอ๊ะชวนเปลี่ยนเรื่องบอกว่ามาลงทุนด้วยกันไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทุนคริปโตหรือว่าลงทุนเทรดหุ้นเทรดทองมีทุกรูปแบบเลยนะคะช่วงแรกๆเนี่ยเขาอาจจะให้เราได้กำไรจริงๆเนาะหลอกกอดให้ตายใจพอสัก 2-3 ครั้งเราเห็นว่าเราได้กำไรจริงๆเราได้ผลตอบแทนจริงๆเราก็จะเริ่มทุ่มเงินก้อนโตขึ้นพอจำนวนเงินก้อนโตนะคะพอเราทุ่มลงไปปุ๊บคราวนี้แหละค่ะปิดโซเชียลหนีหายไปเลยนะคะหรือบางเคสนะคะหลอกเราเนียนจนที่บอกว่ามาร่วมลงทุนด้วยกันนะแต่เขาส่งแอปพลิเคชันในการเทรดคริปโตหรือเทรดหุ้นเทรดทองปลอมมาให้เราใช้แอปพลิเคชันตัวนี้มันทำเหมือนจริงมากๆเลยค่ะมันมีกราฟมีอะไรให้เราเห็นทุกอย่างเลยว่าเราเหมือนเทรดจริงๆแต่จริงแล้วมันเป็นของปลอมพอเขาได้เงินจากเราปุ๊บเขาก็ปิดหนีหายไปเลยค่ะอันนี้เราก็เจอมาเยอะเหมือนกันค่ะ
0: นะคะก็คือรูปแบบของการหลอกลวงตอนนี้นะคะมิจฉาชีพมีทั้งระบบ AI ระบบเทคโนโลยีนะโอ้โหปลอมได้หมดเลยนะคะก็นี่แหละนะคะที่อย่างคุณแจงบอกว่าจุดจับโป๊ะนะคะก็ต้องดูจากลักษณะแบบนี้นะคะค่ะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วนะคะสมมุติว่าทำแล้วอ่ะคุณแจงแต่ว่าเพียงพรำไปแล้วทำไงอ่ะ
1: โอนไปแล้วเน
0: า
1: ะคราวนี้เราก็ต้องมาเริ่มตั้งสติก่อนแล้วอ่ะเอ๊ะเราโอนไปแล้วนะเราจะดึงเงินของเราคืนได้ยังไงนะคะขอให้จำ3ขั้นตอนแบบเร่งด่วนพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราโดนหลอกแน่นอนนะคะนอกจากตั้งสติเป็นอันแรกแล้วนะคะเป็นลำดับที่0เลยนะคะว่าตั้งสติเสร็จแล้วให้ดำเนินการดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกนะคะให้รีบติดต่อธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีของเราก่อนเลยนะคะว่าเนี่ยเราโอนเงินไปให้มิจฉาชีพแล้วเพื่อที่จะได้ขออายัดบัญชีปลายทางซึ่งตรงนี้แนะนำว่าควรจะรีบติดต่อธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีของเราที่เราโอนออกเนาะภายใน24ชั่วโมงนะคะพอเราแจ้งธนาคารเรียบร้อยละอีกหน่วยงานหนึ่งที่เราต้องรีบแจ้งเลยนะคะก็คือตำรวจไซเบอร์ค่ะสามารถโทรไปที่เบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ประสานงานในการบล็อกบัญชีของบัญชีม้าได้นะคะแล้วก็อย่างที่3ที่อยากให้ทำเป็นการเร่งด่วนเช่นเดียวกันนะคะก็คือการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภายใน72ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำหลักฐานไม่ว่าจะเป็นแชทการคุยสลิปการโอนเงินนะคะตรงเนี้ยไปให้ตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราโดนหลอกนะคะเพื่อที่จะได้ออกหมายระงับถาวรนะคะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะคุณแจงก็มาเล่าให้ฟังแล้วว่ากลโกงของเหล่าromance scam เนี่ยเป็นยังไงนะคะเขาจะมารูปแบบไหนเป้าหมายที่เขาเตรียมจะหลอกเนี่ยเหยื่อนะคะจะเป็นกลุ่มไหนบ้างรวมไปถึงวิธีที่เราจับโป๊ะนะว่าเนี่ยที่เรากำลังคุยอยู่เป็น scammer นะคะ
1: จะรู้ได้ยังไง
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าแบบเราก็พยายามแล้วเนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันเพี้ยงพลําไปแล้ววิธีที่คุณแจงบอกนะคะคราวนี้นอกจากนั้นแล้วคุณแจงทราบไหมคะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนหลายท่านนะที่ยังไม่ทราบว่าตอนนี้เขาถูกหลอกนะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเรามีศูนย์ต่อต้านการช

0: ช่อกงออนไลน์นะคะก็จะมีการประสานงานนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอ้โหคือทำงานแบบบูรณาการน่ะตำรวจไม่ได้ทำงานหน่วยเดียวนะคะเราก็ทำงานร่วมกับแบงก์ชาติด้วยแล้วก็ธนาคารทุกธนาคารในประเทศไทยทั้งหมดเลยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเฝ้าระวังนะคะติดตามอาจจะมีการความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมที่ผิดปกตินะคะคือเหยื่อเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเองกำลังถูกหลอกให้โอนเงินให้มิจฉาชีพแต่ว่าทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะเขาก็จะเฝ้าระวังให้แล้วเขาก็จะดูว่าเอ๊ะมีการทำธุรกรรมทางการเงินผิดปกตินะคะพอคิดแล้วว่าเอ๊ะน่าจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยกำลังถูกหลอกให้โอนเงินให้กับบัญชีม้านะคะหรือบัญชีต้องสงสัยอยู่ทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการประสานงานกับตำรวจในพื้นที่คือศูนย์ต่อต้านเนี่ยอยู่ส่วนกลางแต่ว่าประสานงานแล้วก็มอนิเตอร์ทั่วประเทศนะคะแล้วก็ประสานกับตำรวจที่อยู่พื้นที่ให้ไปบอกกับพี่น้องประชาชนที่กำลังยังโอนอยู่
1: จะเห็นข่าวนึงพี่ต้อมบอกว่าเนี่ยตำรวจจับสังเกตได้ละว่ากำลังมีคนที่จะถูกหลอกและคาดว่าอยู่หน้าตู้ ATM ประสานงานกับตำรวจในพื้นที่ตำรวจส่งสายตรวจไปที่ ATM นั่นเลยเพื่อที่จะยับยั้งการโอนเงินหรือการเบิกเงินตรงนั้นทันด้วย
0: ค่ะก็คือเราต้องแบบทำงาน
1: ช่วยกันจริงๆ
0: ใช่ค่ะแบบคือต้องช่วยพี่น้องประชาชนเนาะเพราะว่ากว่าที่พี่น้องประชาชนจะรู้ว่าตัวเองถูกหลอกอ่ะโอ้โหสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากนะคะ
1: ค
0: ่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรนิดนึงด้วยแล้วคุณแจงนะคะก็จะมีข้อมูลในเรื่องของการเตือนใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยรวมไปถึงเดี๋ยวเราก็จะมีคำถามให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วย
1: แล้วก็มีเคสแปลกๆที่ช่วงหลังมาด้วยนะคะว่านอกจากหลอกเงินแล้วเขาหลอกเราทำอะไรอีกเดี๋ยวเรามาฟังกันค
0: ่ะค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแต่ต้องนำไปคุณแจงว่าวันนี้คุณผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการของเราไม่ว่าจะผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านเพจสวทช.เชียงใหม่ PRD ก็ทักทายเราเข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุรินทร์จากนครศรีธรรมราชนะคะคุณสุรินทร์บอกว่าที่นครศรีธรรมราชตอนนี้เนี่ยมืดครึ้มนะแต่ปรากฏตอนนี้ที่เชียงใหม่เราสดใส
1: ใช
0: ่นะคะค่ะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์ธานีด้วยคุณวารินนะคะคุณสุทัศน์ก็บอกว่าเพลงเพราะนะคะโอ้ขอบคุณค่ะคุณสิริพรคุณสิรินันท์บอกว่าวันนี้ที่แม่ทานะคะลำพูนร้อนค่ะ
1: เชียงใหม่ก็ร้อน
0: อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณโสพลด้วยคุณพี่ดวงรัตน์ก็บอกว่าที่แม่โจ้ก็ร้อนเหมือนกันวันนี้ค่ะแล้วก็คุณพรสวรรค์นะคะมีพระรุ่งขัตติยะจากนครราชสีมาด้วยนะคะมีคุณแม่หมูนะคะแล้วก็คุณยุพินด้วยที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทช.เชียงใหม่ PRD นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะมีการรายงานในเรื่องสภาพการจราจรด้วยแต่ว่าตอนนี้หากว่าคุณแจงนะคะอยากจะเตือนใจนะคะฝากเพิ่มเติมในเรื่องของ Romance Scam ก็เชิญได้เลยนะคะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากคาถา3คำให้ขึ้นใจให้เตือนสตินะคะว่าเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะคะ3คาถานี้ก็คือมีสติไม่โลภแล้วก็เช็คก่อนนะคะมีสติก็คือไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่เชื่อคนในโลกออนไลน์ง่ายๆนะคะไม่โลภก็คือไม่หลงเชื่อผลตอบแทนหรือว่าเงินก้อนโตที่เราจะได้มาง่ายเกินกว่าความเป็นจริงนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเช็คก่อนก็คือเช็คข้อมูลในช่องทางที่ชัวร์ก่อนที่จะโอนนะคะถ้าเขาหลอกเราว่าเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรเราหาหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในการเช็คก่อนหรือเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Who's Call นะคะแอปพลิเคชันตัวนี้จะช่วยกรองเบอร์แปลกๆนะคะว่าเอ๊ะเขาจะเป็นมิจฉาชีพไหมหรือคนที่แบบน่าสงสัยตรงนี้ก็จะทำให้เราเหมือนเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะได้ทันแล้วก็ระวังตัวได้นะคะแต่หากถ้ามีข้อสงสัยนะคะหรือว่าสงสัยว่าจะตกเป็นเหยื่อไหมหรือเคสนี้เราเป็นจริงไหมอยากปรึกษาหาคนปรึกษาสามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน1213สายด่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ก็คุณแจงก็ฝากคาถานะคะที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ Romance Scam ด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานสภาพการจราจรกันนะคะก็ต้อนรับนะคะพันตำรวจตรีวิวัฒธารโสค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีวัดคะวันนี้เย็นวันศุกร์เนาะนะคะแต่ว่าในตัวเมืองเชียงใหม่ฝนไม่ตกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับวันนี้อากาศแจ่มใสครับเย็นนะครับ
0: โอ้โหอากาศแจ่มใสนะคะดังนั้นสภาพการจราจรวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับตอนนี้นะโดยรวมนะครับแยกใหญ่ๆนะครับมีปริมาณรถมากนะครับถนนแก้วนาวรัตน์สถานศึกษานะครับช่วงนี้ปริมาณรถมากนะครับเจ้าหน้าที่จราจรก็ระบายเต็มที่นะครับส่วนช่วงนี้ถนนไม่โดนก็ยังคล่องตัวนะครับ
0: ค่ะก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยฝนไม่ตกด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายท่านก็ทุกทีเคยใช้มอเตอร์ไซค์วันนี้ก็ใช้เพราะว่าฝนไม่ตกแต่ถ้าเกิดวันที่ฝนตกอันนี้ปริมาณรถจะเยอะนิดนึงนะคะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นรถยนต์ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีข้อมูลเส้นทางอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะ
2: ช่วงนี้ก็ทางลอดป่าแดดนะครับก็จะมีปริมาณรถมากนะครับตอนนี้ก็เร่งระบายนะครับส่วนทางรองต่างๆก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะ เรามีรายงานเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมคะ
2: ช่วงเย็นนี้ยังไม่รับแจ้งนะครับอุบัติเหตุใหญ่ๆนะครับ
0: ค่ะก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนต้องประสบอุบัติเหตุนะคะก็อยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะสวัสดีวัดมีข้อมูลการจัดกิจกรรมหรือว่าในเรื่องข้อมูลอื่นๆให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางเชิญเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
2: ครับผมอย่างเสาร์อาทิตย์นี้งานใหญ่ๆของตัวเมืองก็ยังไม่มีนะครับผม
0: ก็ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าหากว่ามีฝนตกก็ต้องอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังนะคะอยากให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ตำรวจจราจรเชียงใหม่หยุดไหมคะ
2: ไม่หยุดครับทำงานทุกวันครับ
0: ทำงานทุกวันเนาะยังคงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะและก็ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับผมยังบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจตรีวิวัฒน์ธารโสนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องบอกกุญแจงนะคะว่าก็จะมีท่านสารวัตรจราจรนะคะหรือว่าท่านรองผู้กำกับเนี่ยเขาก็จะรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์แบบนี้ทุกวันนะคะก็เพื่อให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ทราบในเรื่องของการวางแผนการเดินทางด้วยนะคะค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนกติกานิดนึงดีไหมคะ
1: ได้อ
0: ยากให้คุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกในรายการกับเราในวันนี้เนี่ยเป็นท่านที่ไม่เคยได้รับของรางวัล
1: โอ้ดีเลย
0: มาก่อนดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลนะคะเอาอย่างนี้ละกันไม่เคยได้รับของรางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทยดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนำของรางวัลมาแจกคุณผู้ฟังถึง4รางวัลด้วยกันเราก็อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวก็จะมาร่วมกิจกรรมกันนะคะค่ะคุณแจงคะมีคำถามหรือว่าเราจะมีอะไรเพิ่มเติมก่อนที่จะแจกของรางวัลให้คุณผู้ฟังได้ร่วมกิจกรรมกับเราค่ะ
1: เมื่อสักครู่เราติดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าอีกเคสหนึ่งที่มิจฉาชีพไม่ได้หลอกแค่เอาเงินจากเรา
0: อ
1: ันนี้เป็นเคสจากพี่ต้อมเองเลยบอกว่าเอ๊ะเนี่ยเจอมุกใหม่
0: ค่ะก็เดี๋ยวหลังจากที่อีกเคสหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการเปิดสายให้คุณผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาใหม่นะคะ
1: ค
0: ่ะก็อย่างที่ได้นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่าวันนี้นะคะกิจกรรมที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็อยากจะขอคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อนนะคะจากแบงค์ชาติมาก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้ที่053 276 793นะคะคราวนี้มี1เคสที่คุยกับคุณแจงก็คือรูปแบบของโรแมนต์แกมเนี่ยนะคะหลอกให้รักแน่นอนละนะคะ
1: เริ่มต้นเหมือนกัน
0: เดียวกันเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะหลอกให้เราเนี่ยเสียเงินนะคะการเสียเงินคุณแจงบอกว่ารูปแบบอาจจะมีส่งของมาให
1: ้แล้วก็บอกว่าอาจจะจากต่างประเทศเนาะแล้วก็ติดอยู่ที่ศุลกากรต้องการให้ไปจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือจะหลอกให้เราโอนเงิน
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นก็คือหลอกให้เราลงทุนเสียเงินในรูปแบบของการลงทุน
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็คือช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหได้ผลตอบแทนสูงจริง
1: ได้จริงๆด้วยไม่ใช่แค่สูงจริงได้เงินจริงๆด้วยแต
0: ่
1: พอเราเริ่มติดใจละเราลงทุนก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นแหละค่ะมิจฉาชีพก็จะเริ่มทำงานละ
0: ค่ะก็คือถอนเงินไม่ได
1: ้หายไปเลยค่ะปิดหนีเลย
0: เสียเงินจำนวนมากนะคะ
1: ค
0: ราวนี้ตอนนี้ล่าสุดค่ะคุณแจงในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเราก็มีการแจ้งเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังเหมือนกันว่ารูปแบบโรแมนสแกมเนี่ยมาในรูปแบบใหม่ล่าสุดคือหลอกให้รักเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หลอกเอาเงินนะคนนี้หนักกว่าเดิมหลอกให้เราติดคุกอะ
1: อุ้ยทำยังไงคะเนี่ยแนวไหน
0: ก็เพราะว่าเขาทำให้เราหลงให้เรารักเชื่อใจใช่ไหมคะพอเราหลงรักก็ทำตามที่เขาบอกเขาก็บอกว่าให้เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านช่วยไปรับของให้หน่อยดับไปมีของนะคะช่วยไปรับของให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเจอกันในประเทศไทยนะคะให้ไปรับของให้หน่อยค่ะเพราะบอกว่าของที่ให้ไปรับเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของกล่องพัสดุเนา
1: ะ
0: ของอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้างในอ่ะเป็นยาเสพติด
1: อุ้ยน่ากลัวมากมาก
0: หลอกให้ขนยาเสพติดเนี่ยเข้าสู
1: ่ประเทศ
0: นะคะแล้วเขาก็บอกให้หมดนะก็คือต้องเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติด้วยไม่ได้เป็นช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ยิ่งน่าสงสัยเลยนะ
0: ใช่ค่ะแล้วพอรักใช่ไหมคะทั้งหลงทั้งรักก็ทำตามพอทำตามเอามาส่งก็คือเอายาเสพติดเนี่ยขนยาเสพติดเข้ามาประเทศในประเทศนะคะแล้วก็เอามาให้มิจฉาชีพซึ่งจริงๆแล้วโปรไฟล์ที่เราคุยอยู่อ่ะกับตัวที่แท้จริงก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ปรากฏว่าถูกตำรวจจับในข้อหาลักลอบ
1: ขนยาเสพติด
0: ใช่ค่ะติดคุกด้ว
1: ย
0: เห็นไหมคะก็คือรูปแบบโรแมนต์แกมเนี่ยนอกจากจะทำให้เสียเงินแล้วหลอกให้เสียเงินก็ยังมีในเรื่องของหลอกให้ไปขนยาเสพติดโอ้โหอันตรายมากเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณแจงคะเริ่มในช่วงของกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกันดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยค่ะงั้นขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยค่ะภัยทางการเงินดิจิตอลเนี่ยค่ะที่บอกว่าสร้างโปรไฟล์หลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็ตบท้ายด้วยการหลอกเอาเงินหรือหลอกให้เราทำอะไรที่อาจจะผิดกฎหมายตรงเนี้ยเราเรียกว่าอะไรคะมีหลายชื่อได้หมด
0: ค่ะนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกได้นะคะคำถามแรกนี้คุณแจงจะแจกอะไรนะเนี่ย
1: ขอแจกร่มนะคะ
0: โอ้โหสวยมากมากเลยนะคะก็คำถามแรกแจกร่มนะคะรับสายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ค
0: ่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
3: คุณส
0: ุ
3: น
0: ัน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: คุณสุนันนะคะค่ะคุณสุนันยังไม่เคยได้รับของรางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
3: ยังค่ะ
0: โอเคนะคะค่ะขอตอบคำถามเลยค่ะโ
3: รแมนต์สแกมค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะแก๊งตุ๋นหลอกให้หลอกรักออนไลน์หรือว่าหลอกให้รักหรือว่าโรแมนต์สแกมได้หมดเลยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นรูปแบบหลอกให้รักเนาะนะคะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยคุณสุนันค่ะคุณสุนันเคยได้รับการหลอกลวงในลักษณะแบบนี้บ้างไหมคะเคยมีไหมคะ
3: เคยอะค่ะแต่ก็จะเป็นในลักษณะของว่าคุณได้มอบอำนาจให้คุณกอคุณขอคุณคอไปทำธุรกรรมการเงินธนาคารอะไร
0: นะคะแต่คุณสุนันไม่เชื่อเนาะ
3: ไม่เช
0: ื่อ
3: ค่ะ
0: โหเยี่ยมมากเลยนะคะค่ะไม่เชื่อนะคะเพราะว่าหลักที่เราแจ้งเตือนคุณผู้ฟังทั่วไปก็คือไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะคะ
1: แล้วก็เช็คให้ดีก่อน
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าคุณสุนันท์จะถูกหลอกลวงนะคะแต่ว่าเราไม่เชื่อเนาะเขาจะโทรมาบอกข้อมูลแต่ว่าเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะคะค่ะคุณสุนันท์คะดีใจด้วยนะคะวันนี้ได้รับร่มรูปแบบใหม่เลยใช่ไหมคะคุณแจ้ง
1: ใช่ค่ะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลย
0: โอ้โหดีใจด้วยค่ะเดี๋ยวคุณสุนันท์บอกเบอร์โทรหลังไมค์นะคะ
3: ค
0: ่
3: ะขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นคำถามแรกนะคะคุณสุนันท์ตอบถูกต้องแล้วกับรูปแบบที่เรามาพูดคุยวันนี้นะคะเป็นรูปแบบการหลอกลวงออนไลน์ที่เรียกว่าอะไรนะคะคุณแจ้ง
1: โรแมนต์สแกมค่ะที่หลอกให้รักแล้วก็หลอกให้หลงแล้วก็หลอกเอาเงินเราต่อด้วย
0: โอเคนะคะก็มาต่อกันในคำถามที่สองเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามที่สองนะคะขอถามว่าเมื่อสักครู่ที่คุยกันก่อนหน้านี้พูดถึงชื่อแอปพลิเคชันชื่อหนึ่งนะคะที่บอกว่าจะช่วยบล็อกเบอร์แปลกๆหรือว่าทำให้เราเอ๊ะเบอร์ที่โทรเข้ามาเนี่ยอยากถามว่าแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าอะไรค่ะ
0: นะคะมารับสายที่สองกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
4: ค่ะวัชรวีคำถ่ายค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณวัชรวีนะคะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะคุณวัชรีฟังรายการเราแถวไหนคะ
4: อยู่ทางแม่โจ้ค่ะ
0: แม่โจ้วันนี้ฝนไม่ตกเนาะ
4: ไม่ตกค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ตกนะคะค่ะเชิญตอบคำถามได้เลยค่ะ
4: แอปทำแอปพลิเคชันเหรอคะ
1: ใช่ค่ะแอปพลิเคชันที่บอกเราว่าเบอร์นี้ใครโทรมาหาเรา
4: อ๋อฮูฟอค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โห
1: ถูกต้องเลย
0: ค่ะก็แสดงว่าคุณวัชรวีอ่ะนะคะมีการติดตั้งตัวแอปพลิเคชันนี้ไว้ที่โทรศัพท์มือถือหรือเปล่าคะ
4: ติดตั้งไว้แล้วค่ะตั้งแต่ที่ดูที่เขาโดนหลอกกันเยอะๆอะค่ะแล้วก็กลัวว่าจะโดนหลอก
0: ค่ะแล้วเวลาที่มีเบอร์ที่โอ้โหจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยฮูสคอร์เขาก็บอกเลยเนาะอาจจะเป็นเบอร์มิจฉาชีพอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช
0: ่
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยเราป้องกันนะคะว่าเบอร์โทรที่อาจจะเป็นมิจฉาชีพโทรเข้ามาเนาะ
1: ค่ะ
0: งั้นบอกชื่อแอปพลิเคชันอีกทีค่ะ
4: ฮูคอร์ค่ะ
0: ค่ะคุณแจงถูกต้องนะคะ
5: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคเลยค่ะเดี๋ยวคุณวัชรีบอกเบอร์โทรหลังไมค์นะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็โอ้โหสองคำถามไปแล้วคุณแจ้งเรายังเหลือรางวัลอีก2รางวัลใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะสองรางวัลอันนี้ก็จะเป็นเสื้อของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะอีก2รางวัลค่ะ
0: โอ้นะคะก็เหลืออีก2คำถามนะคะเราก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ด้วยนะคะก็ยังเหลืออีก2คำถามตอนนี้นะคะค่ะเริ่มคำถามที่3เลยดีกว่ามั้ยคะ
1: ได้ค่ะคำถามที่3นะคะขอถามว่าถ้าเราสงสัยว่าเราจะโดนหลอกนะคะหรือว่าเอ๊ะอันเนี้ยเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นตัวจริงนะคะอยากจะปรึกษาเรื่องภัยทางการเงินสามารถโทรหาที่สายด่วนของแบงค์ชาติเบอร์อะไรคะ
0: โหคุณผู้ฟังค่ะคำถามนี้ง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาตอบได้ที่053 276 793นะคะก็มีของรางวัลในคำถามนี้เนี่ยเป็นเสื้อนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้รับของรางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะค่ะก็ขอถามคำถามอีกครั้งนึงเลยค่ะ
1: ได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราสงสัยว่าเราจะถูกหลอกไหมเป็นมิจฉาชีพไหมคนที่เราคุยอยู่หรือเหตุการณ์ที่เราเจอนะคะเราอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับภัยทางการเงินสามารถโทรหาสายด่วนของแบงค์ชาตินะคะสายด่วนของแบงค์ชาติเนี่ยเบอร์อะไรคะ
0: นะคะแล้วค่ะคำถามนี้ไม่ยากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ง่ายด้วยนะคะก็มารับสายกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสว
0: ั
6: สดีค
0: ่
6: ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
6: ไพรินค่ะ
0: คุณไพรินเหรอคะยินดีต้อนรับค่ะคุณวิริยะคะตอบคำถามได้เลยค่ะ
6: เบอร์สายด่วน1213ค
0: ่
6: ะ
0: โอ้โหเป็นไงคะคุณแจง
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: ค่ะคุณวิริยะเก่งมากเลยนะคะคุณวิริยะแล้วฟังรายการเราแถวไหนคะ
6: หนองหอยค่ะ
0: หนองหอยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะ
6: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็3คำถามนะคะโหคุณผู้ฟังเก่งมากเลยนะคะ
1: ถูกทุกคำถามเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะคราวนี้มาลุ้นกันละกับคำถามสุดท้ายนะคะค่ะ
1: คำถามที่4นะคะถ้าเรารู้ตัวว่าเราโดนหลอกโอนเงินไปแล้วนะคะนอกจากต้องโทรหาธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีของเราแล้วนะคะต้องรีบแจ้งสายด่วนตำรวจไซเบอร์เบอร์อะไรคะ
0: โอ้โห
1: ตำรวจไซเบอร์เบอร์อะไรนะคะ
0: ค่ะก็คือคุณแจงบอกว่าเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะต้องรีบโทรในเรื่องของอายัดขอ
1: แจ้งธนาคาร
0: แจ้งธนาคารของตัวเราเองนะคะแต่ต้องรีบโทรบอกตำรวจไซเบอร์ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งจะต้องเป็นหมายเลขอะไรนะคะค่ะสายหลุดไปค่ะค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็สายสุดท้ายนะคะที่053 276 793นะคะค่ะก็คำถามสุดท้ายของวันนี้เลยนะคะก็เป็นคำถามไม่ยากเลยนะนะคะเวลาที่เราตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพแล้วนะคะแล้วนอกจากที่เราจะต้องรีบเดี๋ยวนะคะไม่คิดสายแล้วนะคะค่ะ
1: นอกจากโทรหาธนาคารของตัวเราเองแล้วนะคะที่เป็นเจ้าของบัญชีแล้วเราควรจะรีบแจ้งอีกหนึ่งหน่วยงานคือสายด่วนตำรวจไซเบอร์ควรเจอควรโทรที่เบอร์อะไรนะคะ
0: ค่ะก็มารับสายสุดท้ายกันนะคะสวัสดีค่ะ
7: สว
0: ั
7: สด
0: ี
7: ค่ะท่านผ
0: ู
7: ้กำกับสวัสดีค่ะคุณแจง
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะน้อง
7: สวัสดีค
0: ่
7: ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
7: ค่ะ
0: ค่ะ
7: ตอบคำถามว่าเบอร์1441ค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: ค่ะก็คือต้องรีบโทรแจ้งที่1441นะคะคุณแจงเนาะ
1: ใช่เลยค่ะ
7: ไปเบอร์ค่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์นะคะค่ะ
7: ค
0: ่ะค่ะวันนี้นะคะคุณแจงขาเราก็ให้คุณผู้ฟังได้ร่วมกิจกรรมในรายการของเรานะคะครบ4ท่านแล้วนะคะ4คำถามวันนี้นะคะก็ช่วงสุดท้ายแล้วคุณแจงขาเรายังคงมีเวลาสั้นๆในช่วงท้ายนี้อยากให้คุณแจงฝากอะไรถึงกับคุณผู้ฟังเชิญเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะอาจจะขอฝาก3ข้อเตือนใจสำหรับสายเปย์ออนไลน์นะคะว่าอาจจะรบกวนจำให้ขึ้นใจเลยนะคะว่า1นะคะไม่โอนเงินให้คนที่เราไม่เคยเจอตัวจริงคนคบออนไลน์คนคุยออนไลน์นะคะต่อให้โปรไฟล์เนี่ยจะหล่อจะสวยแค่ไหนนะคะอาจจะหล่อสวยเหมือนดาราเลยหรือว่าดูเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะดีนะคะหรือเป็นทหารต่างชาติเนี่ยอาจจะสัญญาว่าจะมาแต่งงานด้วยนะคะถ้ายังไม่เคยเห็นหน้านะคะไม่เคยเห็นตัวเป็นๆนะคะห้ามโอนเงินเด็ดขาดอันแรกเลยนะคะอันที่2นะคะไม่หลงเชื่อคำชวนลงทุนจากแฟนออนไลน์ค่ะเรายังไม่เคยเห็นหน้านะเขาชักชวนเราลงทุนแม้ครั้งแรกๆที่เราเริ่มลงทุนครั้งที่1ครั้งที่2เราได้ค่าตอบแทนจริงๆแต่เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าพอเราทุ่มเงินก้อนใหญ่ลงไปแล้วเงินก้อนนั้นจะกลับมาหรือว่าจะหายไป
0: หายไปแน่ๆเลย อย่าเชื่อนะคะไม่เชื่อค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยค่ะแล้วก็อีกคำเตือนนึงนะคะก็คือเราเจอเคสเหมือนกันที่บอกว่าโดนหลอกมาแล้วก็หลอกให้ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพื่อโอนเงินให้มิจฉาชีพอีกทีหนึ่งอ
0: ัน
1: นี้น่ากลัวมากๆนะคะเหมือนเคสของคุณป้าที่แม่ริมนะคะถ้าเขาบอกว่า เริ่มอ้างว่าเดือดร้อนมีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ขอให้เราไปยืมเงินคนอื่นมาเพื่อโอนให้เขาหน่อยเนี่ยค่ะให้รีบถอยออกมาเลยค่ะเพราะอันนั้นนะคะคือมิจฉาชีพแน่นอนไม่ใช่คู่แท้หรอกค่ะ
0: ค่ะโอ้โหนะคะก็คุณแจงนะคะหรือว่าคุณสรัญญาอิรนพไพบูลย์นะคะผู้วิเคราะห์อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือวันนี้นะคะก็ให้ข้อมูลเตือนภัยด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณฟังร่วมสนุกนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณแจงมากๆเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: วุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
12: พลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นแต่กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิทย์เจียมสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์
13: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
14: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรเข้าหารือกับนายนครินทร์เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18ทับ2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
13: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
15: นายนาริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกฤตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
13: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
16: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
4: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักฟืดไหม
9: ไม่ดีหรอกมั้ง
10: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
8: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
10: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
8: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
10: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
8: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
10: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊งเพ
11: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time
1: แล้วก็รู้ว่าคนที่จบกันไป
0: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนิยพรตะกิติชัย
1: จากกันคราว
0: สารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยนะคะรวมถึงบทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคย
1: อย่าห่วงไม่เคยจะทำให้เธอต้องลำบาก yeah.
0: ยังคงต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะช่วงนี้อาจจะมีฝนตกลงมารวมถึงดูแลสุขภาพตรวจเช็คร่างกายให้แข็งแรงตรวจเช็คเรื่องของโรคประจำตัวเช็คสุขภาพกันด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพหรือว่าการรักษาโรคต่างๆนะคะตอนนี้มีข่าวสารจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ยกระดับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยเทคนิคผ่าตัดผ่านกล้องโดยที่มีการใช้เทคโนโลยีการรักษาที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะสะท้อนถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาโรคทางระบบประสาทแล้วก็ไขสันหลังให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการแพทย์เฉพาะทางแล้วก็มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนี่ก็มีการได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการรักษานะคะว่าโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทเป็นโรคที่พบบ่อยในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่ต้องยกของหนักผู้ที่มีพฤติกรรมนั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นประจำเป็นเวลานานๆ นะคะผู้ป่วยก็มีอาการปวดหลังปวดร้าวลงขาชาหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแล้วก็คุณภาพชีวิตหากไม่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมอาจจะทำให้อาการรุนแรงจนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวแล้วก็ดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นการบางทีเราจะใช้ชีวิตได้นะคะไม่เป็นปกติซึ่งกรมการแพทย์ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการรักษาโรคทางระบบประสาทและไขสันหลังนะคะโดยที่ทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทที่สำคัญของภาคเหนือเลยมีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบวงจรช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะตอนนี้เองก็มีการบริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยด้วยเทคนิคการผ่าตัดกล้องโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไขสันหลังแล้วก็บุคลากรสหสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทักษะประสบการณ์เฉพาะทางขั้นศูนย์จุดเด่นเลยของการผ่าตัดด้วยเทคนิคดังกล่าวนี้นะคะก็คือแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียงประมาณ1เซนติเมตรค่ะช่วยลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อโดยรอบส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังผ่าตัดน้อยลงฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันเร็วกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมนะคะก็มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพโดยผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยให้ได้การรักษาดูแลที่มีคุณภาพเข้าถึงมาตรการอย่างเท่าเทียมกันด้วยค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะคุณหมอเก่งๆทั้งนั้นเลยของทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสส.จอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกนิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกนิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬา

0: ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
3: ่กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะมีข่าวสารจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็มีการเปิดโครงการที่จะชวนเยาวชน New Water ลองเล่นบอร์ดเกมเป็นครั้งแรกนะคะเขาเรียกว่าเกม Election War สร้างความพร้อมก่อนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียนรู้ผ่านการเล่นเน้นพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตยนะคะก็เป็นการจำลองสถานการณ์ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งจริงในอนาคตมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเมืองให้แก่เยาวชนตั้งแต่ก่อนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือให้ความรู้แล้วก็ได้รับประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีการสำรวจที่ผ่านมาว่าหลังการเลือกตั้งทั่วไปมีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ในกลุ่ม Gen Z อายุ18ถึง29ปีร้อยละ24สะท้อนถึงความจำเป็นในการออกแบบการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้เข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วก็เข้าถึงเยาวชนมากขึ้นผ่านการใช้บอร์ดเกมมาเป็นเครื่องมือเรียนรู้ประชาธิปไตยนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยสวมบทบาทเป็นพรรคการเมืองลงสนามหาเสียงวางกลยุทธ์บริหารทรัพยากรที่จำกัดแล้วก็เผชิญกับจุดตัดสินใจสำคัญเลยที่ว่าจะเดินตามกติกาหรือเลือกใช้วิธีรัฐเพื่อชนะการเลือกตั้งนะคะจุดเด่นของเกมเลยก็คือเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับกฎหมายเลือกตั้งจริงโดยเฉพาะความผิดฐานซื้อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีทำให้นักเรียนเห็นชัดค่ะว่าการตัดสินใจผิดกติกาในสนามการเมืองมีต้นทุนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่ผลแพ้หรือว่าชนะในเกมนะคะแล้วก็ยังช่วยวัดความเข้าใจในด้านกฎหมายเลือกตั้งสิทธิหน้าที่แล้วก็กลไกประชาธิปไตยตามแนวคิดพลเมืองตื่นรู้หลังจบกิจกรรมนักเรียนก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะเรื่องของสิทธิหน้าที่แล้วก็ผลกระทบของการทุจริตการเลือกตั้งและเสียงสะท้อนหลังจัดกิจกรรมนะคะตัวแทนนักเรียนเนี่ยก็กล่าวว่าตอนเล่นเนี่ยรู้สึกว่าการซื้อเสียงได้คะแนนเร็วดีแต่พอโดนกาดบทลงโทษถึงเข้าใจว่าแลกมาด้วยอะไรบ้างเกมที่ทำให้เห็นภาพชัดกว่าการอ่านในหนังสือนะคะก็คือได้เห็นประสบการณ์จริงๆได้เรียนรู้จริงๆพอถึงเวลาที่เราได้เลือกตั้งจริงคงตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลองการใช้โมเดลการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมที่เรียกว่า Election War จะช่วยให้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่ได้มีเพียงคำถามว่าใครชนะหรือแพ้แต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับกติกาความสุจริตแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศนะคะเกมนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจภาพรวมของการเลือกตั้งมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าการตัดสินใจในสนามการเมืองมีต้นทุนเสมอนะคะก็เป็นการเรียนรู้ผ่านเกมช่วยเปลี่ยนเรื่องกฎหมายแล้วก็การเลือกตั้งที่ดูไกลตัวให้กลายเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้นักเรียนไม่ได้ฟังแค่บรรยายนะคะแต่ว่าต้องทดลองตัดสินใจเห็นผลการเลือกแล้วก็เรียนรู้จากสถานการณ์จำลองซึ่งสามารถพัฒนาต่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ในสถานศึกษาอื่นได้ด้วยค่ะกับโครงการเชิงปฏิบัติการนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะขยายผลไปโรงเรียนในต่างจังหวัดด้วยค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดงานรองรับผู้สูงอายุ 1,000 อัตรานะคะซึ่งทางพม.ก็ร่วมกับบริษัท CPO ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมรายได้แล้วก็พึ่งพาตนเองได้มุ่งสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพนะคะได้มีการทำงานมีรายได้ภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมแล้วก็สามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเนี่ยมาต่อยอดในการทำงานได้นะคะซึ่งทางกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็ทางผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดนะคะทางด้านนายณัฐฐานิตาพิพัฒน์ธรรมรงกิจก็ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการมีรายได้แล้วก็การมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPO ขยายโอกาสการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะก็จะดำเนินการในระยะ3ปีนะคะ2569จนถึง2572โดย CPO เนี่ยเปิดรับผู้สูงอายุ60ถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและก็พนักงานดูแลลานจอดรถนะคะซึ่งเป็นงานที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านสุขภาพความปลอดภัยแล้วก็ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการขายแล้วก็มีการมีรายได้นะคะการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะข้อมูลจากทางข่าวจริงประเทศไทยแล้วก็ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องระวังด้วยข่าวปลอมบางทีต้องเช็คดูข้อมูลให้ชัวร์นะคะเพราะมิจฉาชีพเนี่ยเขาวางกลยุทธ์มาแนบเนียนมากหลอกให้มีการจ่ายตังค์แล้วก็หาว่าจะไปทำงานไปหางานให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คข้อมูลกับทางหน่วยงานราชการด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์น้องๆรับติดตั้งไฟปะ
2: ไฟฟ้าหรือไฟ
1: ไฟฟ้าดิ
2: ชั่วคราวหรือถาวร
1: ถาวรสิ
2: กรุงเทพหรือภูมิภาค
1: ภูมิภาคร
2: อแป๊บหมด
1: อ้าวหมดอะไรอ่ะหมดคำถามครับเพราะว่าถ้าต้องการบริการด้านไฟฟ้าสำหรับพื้นที่74จังหวัดติดต่อได้เลยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอักษรย่อกฟผหรือ3คำจำง่ายๆ PEA ในพูดซิ PEA เฉียบครับผม
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำหนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เจ้ารวมถึงช่องทางไลฟ์ในเจ้าออนไลน์ผ่านทาง TikTok ในเจ้าผ่านทางช่องTikTok ของ DJ เก่งเนาะเฉินเฉินคุณฟังได้เข้ามากดติดตามกันเจ้าแล้วก็มาฟังเพลงฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันนะเจ้าสำหรับแรงวันนี้แฮมวันนึงที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเนาะเพราะว่าสัปดาห์นึงก็อยู่กันจนถึงวันศุกร์นะเจ้าจะอยู่กันจนถึงวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์หยุดกันไป2วันนะเจ้าปิกมาแฮมกำนึงก็วันจันทร์วันนี้หวังว่าจะเป็นวันที่หลายท่านหลายคนมีความสุขนะเจ้ากับการที่ได้ติดตามฟังเพลงลูกทุ่งฟังเพลงกำเมืองนะเจ้าพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆผ่านในช่วงเวลานี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแลงเฮาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการรายงานอากาศกันก่อนหากวันใดบ่ได้รายงานในช่วงต้นก็จะมีคุณผู้ฟังทักนะเจ้าถามมาว่าลืมก่อนนะเจ้าบ่ลืมเนาะมีแต่ว่าบางวันเนี่ยเพิ่นยังบ่อัปเดตข้อมูลก็ยังบ่รายงานแต่ว่าวันนี้อัปเดตข้อมูลกันเรียบร้อยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในช่วงค่ำก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักฝนตกเนาะมีฝนตกบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเจ้ายังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะเจ้าของฮื้อประชาชนนั้นเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ต่างน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มบางท่านอาจจะสงสัยว่าอย่างมีข้อความนี้ตึงวันเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะเจ้าฝนฟ้ามันก็จะตกมาตามฤดูกาลของเปิ้ลนะเจ้าเพียงแต่ว่าบางพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ฝนตกน้อยหรือบางที่ก็จะบ่มีฝนเลยซึ่งการคาดการณ์ในวันนี้ภาคเหนือตอนบนเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่แม่ฮ่องสอนเจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าที่จะมีฝนฟ้าคะนองกันแต่ว่าในชั่วโมงนี้เจ้านอกเหนือจากพะเยาแม่ฮ่องสอนแล้วเนี่ยเจียงใหม่พะเยาแม่ฮ่องสอนแล้วเจียงใหม่มีฝนตกในหลายอำเภอคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นตังฝางแม่แตงแม่ริมสะเมิงกาลยานิวัฒนาแล้วก็สันทรายนะเจ้าไผ่ที่เดินทางไปในเส้นทางพื้นที่อำเภอเหล่านี้นะเจ้าก็ระมัดระวังกันสักหน่อยกันละกันเนาะเนาะเผื่อเวลาในการเดินทางวางแผนการเดินทางแล้วก็บ่ประมาทนะเจ้าใจเย็นๆกับการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยกันอย่างแน่นอนนะเจ้าเพราะว่าเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์การเดินทางของหลายๆคนก็จะเพิ่มเติมเรื่องการเดินทางหนักขึ้นนะเจ้าวันนี้มาทำงานปกติเราทำงานอยู่ในเมืองนะเจ้าเราทำงานอยู่เชียงใหม่อยู่ลำปูนวันนี้ปิกบ้านจากลำปูนมาเชียงใหม่บ้านนี้ปิกจากเชียงใหม่ไปลำปูนไปลำปางไปเชียงไฮ้ไปหลายที่หลายต่างนะเจ้ากับวันหยุดที่เราก็จะได้พักผ่อนกันเพราะนั้นก็ปิกบ้านไปหาสมาชิกในครอบครัวของเรานะเจ้าเพราะนั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยเจ้าฝากกันไว้ทุกท่านสำหรับเรื่องของการเดินทางชั่วโมงนี้บางท่านอาจจะกำลังเติมพลังมื้อแรงเจ้าบางท่านก็กำลังเอนหลังฟังเพลงนะเจ้ากินข้าวแรงเนี่ยกินปรุงแต่งอาหารมื้อแรงกันไปก็คือมันลำลำกันละกันนะเจ้าใครกินข้าวลำกับเผื่อตัวกันละกันเนาะเพื่อกันคนละจ้อนสองจ้อนกันเดียวถึงทุ่มต้องเก่งกะอิ่มละเนาะอ่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะเจ้าบอกว่าจะเป็นช่องทางต่างวิทยุนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจะเป็นต่างออนไลน์นะเจ้าต่าง TikTok ในช่องของ DJ เก่งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามเพิ่มเติมแล้วก็เข้ามาร่วมติดตามรับชมรับฟังกันต่อยนะเจ้า

งานเพลงขอบใจเด้อเนี่ยเจ้างานจากคุณสารสารศิลป์น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหล่งวันนี้มีข้อความเพลงแด่เจ้าฟ้าพานิรันดรขับร้องโดยคุณปาริดานิ่มพิจารอันนี้คือแนะนำให้เปิดมันก็เจ้าแนะนำให้เปิดมันก่อนเดี๋ยวจะลองหามาเปิดดูนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาติดตามข่าวสารจากทีมข่าวสวทเชียงใหม่กันพ้องวันนี้นะเจ้าตี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นะเจ้านางสาววิพรพักค่ายบุญศรีผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เจ้าเพิ่นได้นำข้าราชการแล้วก็ผู้ต้องขังร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังหญิงแล้วก็งานราชทัณฑ์ไทยโดยจัดพิธีแบบเรียบง่ายสงบและสมพระเกียรตินะเจ้าผู้อำนวยการทัณฑ์

กราบถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้งสิ้น6ครั้งตั้งแต่ปี2551จนถึงปี2564นะเจ้าโดยการเสด็จทุกครั้งเพื่อส่งติดตามการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังพระราชทานกำลังใจส่งมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส่งพระราชทานแนวทางแห่งการให้โอกาสและการส่งเสริมการศึกษาการฝึกวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะเจ้ารวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและพระราชทานปันสุขนะเจ้าเนาะเป็นข่าวสารจากทีมข่าวสวทเชียงใหม่โดยคุณพิมลกันเดชชัยเราได้รายงานกันไว้สำหรับในเรื่องของงานภารกิจวันนี้ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต่างด้านของพระองค์ภาของเฮานะเจ้าได้เสด็จแล้วก็ติดตามงานกันมาอย่างต่อเนื่องอ่ะคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงแรงๆเนาะฟังเพลงกันนักๆคุณผู้ฟังจะได้ผ่อนคลายความเครียดแล้วก็มีความสุขยามแรงหลังจากที่เลิกการเลิกงานเคร่งเครียดกันมาหมดวันละเนาะเจ้ามาถึงชั่วโมงนี้ก็ผ่อนคลายความเครียดฟังเพลงม่วนๆกันไปเนาะเจ้าฟังเรื่องราวข่าวสารกันไปเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีความสุขกับชั่วโมงนี้เจ้า

งสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟให้เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจื้อนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ิงวรันของน้องอ้อมนะเจ้าศิลปินไม้เมืองเนาะฟังกี่เพลงฟังวันละกี่เพลงกับบ่เคยก้ายสำหรับเสียงของน้องอ้อมนะเจ้าเพิ่นมีซุ้มเสียงตี้เป็นเอกลักษณ์เนาะฟังแล้วก็รู้สึกสบายใจนะเจ้าสำหรับงานเพลงของน้องอ้อมถึงแม้ว่าจะเป็นบางเพลงเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเศร้านะเจ้าแต่ก็ยังฟังแล้วก็ม่วนอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงช่วงท้ายของรายการมีข่าวสารประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งนะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญห่วมพิธีตาลทรายตาลแตนเพื่อบูรณะวิหารเสาอินทขินนะเจ้าเสาหลักเมืองเชียงใหม่พร้อมกับห่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลและเจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนแก่ตนเองและก็ครอบครัวนะเจ้าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะเจ้าที่วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ในช่วง7โมงเกิ่งจะมีพิธีตาลทรายตาลแตนเพื่อบูรณะวิหารเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่นะเจ้าในช่วง9โมงเจ้าก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญจิตภาวนาเนื่องในโอกาสที่พระเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569เจ้าสำหรับผู้ที่จะร่วมพิธีนะเจ้าผู้ที่จะเข้าไปร่วมพิธีในเรื่องของการแต่งกายเนื้อเจ้าข้าราชการชุดสีกากีคอพับแขนยาวนะเจ้าในส่วนของประชาชนทั่วไปก็เป็นชุดสุภาพผ้าไทยหรือว่าชุดพื้นเมืองโทนสีขาวหรือสีครีมนะเจ้าเนาะอันนี้ก็นำมาประชาสัมพันธ์เจริญจวนทุกท่านเจ้าห่วมสืบสารประเพณีอันดีงามของล้านนาห่วมสร้างบุญกุศลแล้วก็น้อมถวายความจงรักภักดีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชนโดยพร้อมเพรียงกันนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารที่นำมาประชาสัมพันธ์เนาะในส่วนของคุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนที่อยากจะไปห่วมพิธีนี้นะเจ้าพิธีตาลทรายตาลแตนน่าจะเป็นพิธีที่เราบอกค่อยจะได้หันกันสักเท่าใดนะเจ้าแต่ว่าในโอกาสนี้เปิ้นก็ทำเพื่อบูรณะวิหารเสาอินทขีนหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่นะเจ้าพร้อมกับห่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลและเจริญจิตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วยนะเจ้าโอกาสเดียวกันเชิญชวนเลยเนาะวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่21มิถุนายนเริ่มกันตั้งแต่7โมงกึ่งที่วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าเอาล่ะมาถึงช่วงนี้ล่ำลาส่งท้ายคุณผู้ฟังและเจ้าส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆฟังสบายๆเราปิ๊กมาปากับรอบเวียงเชียงใหม่ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะเจ้ามีความสุขกันทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายกันโต้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเพิ่นดานปิดดานมันคำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระชี้ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒน ฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025-2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
6: ์นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase ยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือ Payment ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือขายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจะออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทางนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายเขย่าให้สำรอกอาหารออกให้หมดแล้วจับให้นอนเหยียดยาวกับพื้นดินเอาเท้าเหยียบย่ำเหมือนคนนวดถั่วพระภูริทัตเจ็บปวดคล้ายกระดูกจะแหลกละเอียดจากนั้นพราหมณ์อลัมพายก็จับหางภูริทัตหิ้วให้หัวห้อยลงแล้วฟาดลงกับพื้นดินเหมือนคนตีผ้าแม้พระโพธิสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานถึงปานนี้ก็ไม่โกรธเมื่อพรานอลัมพายทำให้พญานาคภูริทัตอ่อนแรงลงแล้วจึงเอาเถาวัลย์ถักเป็นกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์แต่ตัวพระโพธิสัตว์ใหญ่กว่ากระโปรงส่วนหัวจึงเข้าลำบากพรานอลัมพายใช้ส้นเท้าถีบยันพระโพธิสัตว์เข้าไปพระโพธิสัตว์ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากจากนั้นพรานก็แบกกระโปรงใส่พระโพธิสัตว์ไปจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางหมู่บ้านแล้วร้องประกาศบอกประชาชนให้มาดูพญานาคแสดงการฟ้อนรำเมื่อชาวบ้านมาชุมนุมกันแล้วพรานอลัมพายจึงเรียกพญานาคภูริทัตออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้จะเล่นให้ผู้คนสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่ออลัมพายได้ทรัพย์มากแล้วจะปล่อยเราไปดังนั้นวันนี้เราจะทำตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างอลัมพายนำพระโพธิสัตว์ออกจากกระโปรงกล่าวว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์จึงทำลำตัวให้ใหญ่ตามที่บอกอลัมพายบอกทำตัวให้เล็กให้ขดเป็นขนดให้คลายให้แผ่พังพานให้สูงให้ต่ำให้เห็นตัวให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวให้ตัวเป็นสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาดให้พ่นเปลวไฟพ่นน้ำพ่นควันอลัมพายสั่งให้ทำอาการใดๆพระโพธิสัตว์ก็เนรมิตกายแสดงตามที่อลัมพายสั่งทุกอย่างผู้คนเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เกิดความสงสารกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ต่างนำข้าวของเงินทองและเครื่องประดับมาให้พราหมณ์ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์อลัมพายได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะจากหมู่บ้านนั้นทีแรกเขาตั้งใจจับพระโพธิสัตว์มาแสดงให้ได้เงิน 1,000 กหาปณะก็จะปล่อยแต่ครั้นได้เงิน 1,000 กหาปณะกลับคิดว่าแค่แสดงในหมู่บ้านเล็กๆยังได้เงินมากถึงเพียงนี้ถ้าแสดงในพระนครจะได้มากมายขนาดไหนเพราะความโลภจึงไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์พรานอลัมพายได้เงินจากหมู่บ้านนั้นจึงให้นายช่างทำกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ขึ้นพาหนะไปอย่างสบายมีผู้มาสมัครเข้าเป็นบริวารติดตามไปเป็นจำนวนมากอลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงไปตามหมู่บ้านและนิคมต่างๆจนถึงกรุงพาราณสีอลัมพายไม่ให้พระโพธิสัตว์กินน้ำผึ้งและข้าวตอกแต่เอากบให้กินพระโพธิสัตว์ไม่ยอมกินสัตว์จึงต้องอดอาหารแม้จะอ่อนเพลียเพราะอดอาหารแต่ถึงอย่างนั้นอลัมพายก็ยังให้พระโพธิสัตว์แสดงตามชุมชนต่างๆใกล้ประตูกำแพงพระนครทั้งสี่ด้านพระโพธิสัตว์ก็แข็งใจแสดงทั้งที่เหนื่อยล้าเจียนขาดใจเพราะกลัวอลัมพายจะไม่ปล่อยครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพราหมณ์อลัมพายให้เจ้าหน้าที่กราบทูลพระราชาว่าจะให้นาคราชแสดงถวายพระองค์พระราชาจึงรับสั่งประกาศไปทั่วพระนครให้ประชาชนประชุมกัน

พระนางก็ทรงเป็นห่วงพระโพธิสัตว์ยิ่งกว่าคนอื่นขึ้นมาอย่างจับใจด้วยคนอื่นๆอยู่ในหน้าพิภพกันหมดมีเพียงพระโพธิสัตว์คนเดียวเท่านั้นที่ไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ในโลกมนุษย์พระองค์เป็นห่วงว่าภูริทัตจะถูกหมองูหรือครุฑจับไปครั้นแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งตัวจากวันที่พระมารดาพระโพธิสัตว์ฝันร้ายจนผ่านไปได้กึ่งเดือนก็ไม่เห็นภูริทัตมาเฝ้าพระนางเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ว่าลูกภูริทัตไม่เคยหายไปนานขนาดนี้นี่ก็เกินกึ่งเดือนเข้าแล้วเห็นทีจะเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่พระนางสมุทรทชาทรงเฝ้ามองทางที่พระโพธิสัตว์จะกลับมาวันแล้ววันเล่าทรงรำพึงว่าลูกภูริทัตจะมาวันนี้ลูกภูริทัตจะมาวันนี้แต่วันแล้ววันเล่าก็เงียบหายครั้นผ่านไปได้หนึ่งเดือนพระนางสมุทรทชาไม่เห็นบุตรก็ทรงโศกเศร้าผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นอันกินอันนอนร้องไห้ไม่มีเวลาใดที่ไม่มีน้ำตาดวงหฤทัยเหือดแห้งพระเนตรทั้งสองบวมเป่งขึ้นมาเมื่อครบกำหนดหนึ่งเดือนเป็นเวลาที่สุทัศนะพระโอรสองค์ใหญ่มาเยี่ยมสุทัศนะให้บริษัทรออยู่ข้างนอกแล้วขึ้นปราสาทไหว้พระชนนีเนื่องจากพระนางสมุทรทชากำลังโศกเศร้าถึงภูริทัตจึงไม่ได้ทักทายปราศัยไม่ยอมตัดอะไรกับสุทัศนะเหมือนที่ผ่านมาสุทัศนะรู้สึกแปลกใจว่าทุกครั้งที่ตนมาพบพระมารดาจะยินดีต้อนรับแต่วันนี้พระมารดาโศกเศร้าน้อยพระทัยคงมีอะไรแน่จึงทูลถามถึงสาเหตุแต่พระชนนีก็ยังเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้ตรัสอะไรสุทัศนะคิดว่าหรือจะเกิดเหตุร้ายอะไรจึงถามว่าใครทำให้แม่ไม่สบายใจหรือมีเหตุร้ายอะไรพระนางสมุทรทชาตรัสว่าสุทัศนะแม่ฝันร้ายมาเดือนหนึ่งแล้วแม่ฝันว่ามีชายคนหนึ่งตัดแขนแม่ไปดูเหมือนเป็นแขนข้างขวาเขาถือติดมือไปทั้งที่เลือดสดๆยังไหลเป็นทางตั้งแต่แม่ฝันร้ายแม่ไม่มีความสุขเลยลูกรักน้องของลูกหายไปได้เดือนหนึ่งแล้วไม่เห็นมาเยี่ยมแม่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเขาไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เราจะไปนิเวศของภูริทัตกันไปเยี่ยมน้องของลูกกล่าวเช่นนั้นแล้วจึงเสด็จไปอย่างนิเวศของพระภูริทัตพร้อมด้วยนาคข้าราชบริพารเป็นอันมากฝ่ายพวกภริยาพระโพธิสัตว์เมื่อไม่เห็นพระภูริทัตที่จอมปลวกก็คิดว่าคงจะอยู่ในนิเวศของมารดาจึงไม่ได้พากันสงสัยหรือสอบถามถึงครั้นเหล่าภริยาพระภูริทัตทราบว่าแม่ผัวมหาบุตรของตนก็พากันออกมาต้อนรับจึงรู้ว่าพระภูริทัตหายไปได้หนึ่งเดือนแล้วต่างตกใจหมอบลงแทบพระบาทพระนางสมุทรทชาร้องไห้รำพันถึงพระโพธิสัตว์มารดาพระโพธิสัตว์ขึ้นไปตรวจดูบนปราสาทพร้อมหญิงสะใภ้เห็นที่นอนและที่นั่งบุตรก็ยิ่งเศร้าใจคร่ำครวญรำพันว่าแม่ไม่เห็นลูกภูริทัตจะตรอมตรมจนสิ้นใจเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังเปล่าจะระทมทุกข์จนสิ้นใจเมื่อมารดาพระโพธิสัตว์รำพันอยู่อย่างนี้แม่นาคสักตนหนึ่งก็ไม่อาจทรงภาวะของตนอยู่ได้ต่างสงสารพระนางร้องระงมเป็นเสียงเดียวกันปานประหนึ่งเสียงคลื่นในท้องมหาสมุทรซัดฟังอยู่ไม่ขาดสายเหล่าภริยาพระโพธิสัตว์ต่างล้มตัวลงนอนระเกะระกะอย่างหมดอาลัยทั่วทั้งพระราชนิเวศยิ่งดูวังเวงขณะนั้นอริฏฐะและสุโภคะสองพี่น้องก็ตามมาถึงต่างช่วยกันปลอบมารดาให้เบาใจว่าเป็นธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาย่อมมีความพลัดพรากอย่างนี้พระนางสมุทรทชาตรัสว่าลูกรักถึงแม้แม่จะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่แม่ก็ทำใจไม่ได้เมื่อแม่ไม่เห็นภูริทัตในคืนวันนี้เห็นทีแม่จะต้องตายแน่พระโอรสทั้งสามกล่าวว่าแม่อย่าเศร้าโศกไปเลยลูกทั้งสามคนจะออกตามหาภูริทัตไปทุกหนทุกแห่งแม่จะได้เห็นภูริทัตภายใน7 วันสุทัศนะคิดว่าถ้าไปทางเดียวกันทั้งสามคนจะทำให้ชักช้าไม่ทันการควรแยกกันไปคนละทางคนหนึ่งไปเทวโลกคนหนึ่งไปป่าหิมวันส่วนอีกคนหนึ่งไปโลกมนุษย์ถ้าให้อริฏฐะไปโลกมนุษย์หากพบภูริทัตเข้าในบ้านหรือนิคมใดเขาก็จะเผาบ้านและนิคมนั้นให้มอดไหม้เสียหมดเพราะอริฏฐะมีนิสัยมุทะลุดุร้ายไม่กลัวใครจึงไม่ควรให้ไปโลกมนุษย์เมื่อคิดเช่นนั้นสุทัศนะนาคราชจึงให้อริฏฐะไปเทวโลกกำชับว่าถ้าเทวดาต้องการฟังธรรมได้นำภูริทัตไปเทวโลก
ก็ขอให้

0: พากลับมาก่อนสุโภคะให้ไปป่าหิมวันส่วนสุทัศนะเองจะไปโลกมนุษย์ธิดานาคราชสุทัศนะคิดว่าถ้าเราแปลงกายเป็นชายหนุ่มไปพวกมนุษย์จะไม่เคารพควรจะแปลงเป็นฤาษีไปเพราะบรรพชิตเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์จึงแปลงกายเป็นฤาษีกราบลามารดาแล้วจากไปพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นมีนางนาคน้องสาวต่างมารดาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอัจจิมุขีเธอมีรูปร่างหน้าตาน่ารักภูริทัตเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเธอจึงเคารพรักพระโพธิสัตว์เหลือเกินนางเห็นสุทัศนะจะไปโลกมนุษย์จึงร้องขอติดตามไปด้วยสุทัศนะห้ามน้องสาวว่าน้องไปกับพี่ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ไปอย่างธรรมดาพี่จะแปลงเป็นบรรพชิตไปแม้อัจจิมุขีรู้ว่าพี่ชายลำบากใจที่จะให้เธอติดตามไปด้วยแต่เธอก็ไม่ลดละความพยายามอ้อนวอนขอร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าเช่นนั้นน้องจะแปลงกายเป็นลูกเขียดน้อยนอนไปในชดาของพี่แม้สุทัศนะจะห้ามปรามอย่างไรเธอก็อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าจนสุทัศนะใจอ่อนยอมอนุญาตให้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนาคราชและนางนาคสาวอัจจิมุขีคิดกันว่าควรจะต้องเริ่มต้นตรงที่ภูริทัตไปรักษาอุโบสถก่อนจึงสอบถามสถานที่นั้นๆจากภริยาภูริทัตแล้วแปลงเป็นลูกเขียดน้อยนอนในชดาของพี่ชายไปจนถึงบริเวณจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาเห็นเลือดและร่องรอยเถาวัลย์ที่ถูกตัดมาถักเป็นกระโปรงตรงที่อาลัมพายจับพระโพธิสัตว์นางอัจจิมุขีรู้ชัดว่าพี่ชายที่เธอรักถูกหมองูจับไปก็ใจหายเกิดความเศร้าโศกขึ้นมาทันทีเธอร้องไห้น้ำตาหนองหน้านางคิดว่าก็แล้วหมองูคนใดจึงมีอำนาจเหนือภูริทัตพี่ชายของเธอจนสามารถจับพี่ชายของเธอไปได้นาคทั้งสองจึงตามรอยอาลัมพายไปจนถึงหมู่บ้านที่อาลัมพายให้พระโพธิสัตว์แสดงครั้งแรกถามชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคราชรูปร่างหน้าตาเช่นนี้มาเล่นในหมู่บ้านนี้บ้างหรือไม่ทั้งสองจึงทราบจากชาวบ้านว่ามีหมองูนำนาคมาแสดงที่นี่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วพญานาคสุทัศนะในคราบฤาษีถามชาวบ้านว่าหมองูได้อะไรจากการแสดงไปบ้างชาวบ้านตอบว่าได้เงินประมาณ 1,000 กหาปณะฤาษีถามต่อไปว่าหมองูออกจากหมู่บ้านนี้แล้วไปแสดงที่ไหนต่อชาวบ้านบอกหมู่บ้านที่อาลัมพายมุ่งหน้าไปฤาษีจึงออกเดินทางถามตั้งแต่หมู่บ้านนั้นเรื่อยไปจนถึงประตูพระนครขณะนั้นผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้าสู่พระนครต่างส่งเสียงเชิญชวนกันไปดูการแสดงตามท้องถนนนาคสองพี่น้องจึงปะปนเข้าพระนครไปกับฝูงชนเช้าวันนั้นพรานอาลัมพายคิดว่าวันนี้จะแสดงต่อเบื้องพระพักของพระราชาต้องแสดงให้ดีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงให้คนยกกระโปรงแก้วขังพระโพธิสัตว์ไปยังประตูพระราชฐานประชาชนมาชุมนุมดูการแสดงแน่นขนาดขณะนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสียังประทับอยู่ในพระราชนิเวศทรงส่งสารไปแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงของพญานาคเจ้าหน้าที่พระราชวังจึงทอดพระราชอาสน์ไว้บริเวณที่จะจัดการแสดงพรานอาลัมพายวางกระโปรงแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงบนพรมอันวิจิตรเปิดฝาออกแล้วส่งสัญญาณให้พญานาคออกมาพระโพธิสัตว์โผล่ศีรษะออกจากกระโปรงแล้วมองดูไปรอบๆตามสัญชาตญาณของนาคทั้งหลายเพื่อจะดูว่ามีอันตรายจากครุฑหรือไม่และดูว่ามีญาติของตนอยู่หรือไม่เป็นธรรมดาว่าเมื่อพวกนาคเห็นครุฑก็กลัวจึงไม่กล้าแผ่พังพานฟ้อนรำและเมื่อเห็นพวกญาติก็ละอายไม่แผ่พังพานฟ้อนรำเช่นกันขณะนั้นฤาษีสุทัศนะยืนแทรกอยู่ท้ายสุดของฝูงชนพระโพธิสัตว์มองเห็นพี่ชายท่ามกลางฝูงชนก็เลื้อยออกจากกระโปรงพุ่งตรงรีเข้าไปหาพี่ชายทั้งที่น้ำตายังหนองหน้าผู้คนเห็นพญานาคภูริทัตพุ่งออกจากกระโปรงแล้วเลื้อยตรงรีเข้าใส่ฝูงชนก็พากันตกใจกลัวแตกตื่นแหวกเป็นทางออกไปยังยืนอยู่แต่สุทัศนะคนเดียวพญานาคภูริทัตซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายสุทัศนะเห็นสภาพน้องชายก็รู้สึกรันทดใจไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงยืนร้องไห้เช่นกันแม้นางนาคสาวอัจจิมุขีที่อยู่ในชดาเห็นสภาพพี่ชายที่ตนเคารพรักยิ่ง พรันความสงสารก็พรั่งพรูเข้าสู่จิตใจกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้เธอสะเทือนใจกับภาพที่เห็นร้องไห้ด้วยความสงสารพระโพธิสัตว์ซบศีรษะร้องไห้อยู่ที่หลังเท้าพี่ชายเมื่อข่มความโศกเศร้าได้แล้วจึงค่อยๆเลื้อยกระปกกระเปรี้ยกลับเข้าไปในกระโปรงเช่นเดิมพราหมณ์อลัมพายมองเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าใจว่าฤาษีหนุ่มถูกนาคกัดคิดจะปลอบโยนจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่านาคหลุดออกไปฟุบที่เท้าพระคุณเจ้าอย่างกระทันหันพระคุณเจ้าถูกกัดหรือไม่แต่พระคุณเจ้าอย่ากลัวเลยข้าพเจ้ามียาวิเศษรักษาสุทัศนะกล่าวว่านาคตัวนี้ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหมองูเท่าที่มีอยู่ก็ไม่เห็นจะมีคนไหนดีไปกว่าเราอลัมพายได้ยินเช่นนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็โกรธตวาดว่าฤาษีเซ่อเงอะงะแต่งตัววางท่าเป็นฤาษีมาท้าเรากลางประชาชนสุทัศนะกล่าวกับหมองูนั้นว่าหากท่านเก่งก็เอาพญานาคของท่านมาสู้กับลูกเขียดน้อยของเราพนันกันด้วยเงิน 5,000 กหาปณะพราหมณ์อลัมพายกล่าวว่าฤาษีน้อยเรามีเงินมากมายแต่ท่านจะหาเงินจากที่ไหนมาเดิมพันแล้วใครจะค้ำประกันเดิมพันของท่านสุทัศนะนาคราชในคราบฤาษีหนุ่มชะงักอยู่ครู่หนึ่งจำนนต่ออลัมพายไม่กล้ายืนยันเพราะตนไม่มีเงินหากจะนำมาด้วยฤทธิ์ก็เกรงอลัมพายจะรู้ว่าตนเป็นนาคจึงตัดสินใจขึ้นสู่พระราชนิเวศด้วยท่าทางองอาจเข้าไปเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงเป็นหลักประกันเงินเดิมพัน 5,000 กหาปณะของอาตมภาพด้วยเถิดพระราชาทรงสงสัยว่าทำไมฤาษีหนุ่มนี้ขอทรัพย์มากเหลือเกินจึงตรัสว่าท่านฤาษีท่านจะเอาเงินไปใช้หนี้ของบิดาหรือว่าเป็นหนี้ที่ท่านก่อขึ้นเองเหตุไรจึงขอเงินมากมายจากโยมเช่นนี้พญานาคในร่างฤาษีถวายพระพรว่าพราหมณ์อลัมพายต้องการจะเอาพญานาคสู้กับอาตมาอาตมาจะให้ลูกเขียดน้อยกัดพราหมณ์อลัมพายในวันนี้ขอเชิญพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารเสด็จทอดพระเนตรลูกเขียดน้อยของข้าพระองค์ต่อสู้กับพญานาคพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปจึงเสด็จออกไปพร้อมกับสุทัศนะฤาษีพราหมณ์อลัมพายเห็นพระราชาเสด็จมากับฤาษีตกใจคิดว่าฤาษีนี้เห็นจะเป็นบรรพชิตในพระราชสำนักจึงไปเชิญพระราชาเสด็จออกมาเมื่อจะโอนอ่อนผ่อนตามจึงกล่าวว่าท่านฤาษีเราไม่ได้ดูหมิ่นท่านด้วยวิทยาคมเลยแต่ท่านหลงวิทยาคมของท่านมากเกินไปโดยไม่ยำเกรงพญานาคสุทัศนะกล่าวว่าพราหมณ์แม้อาตมาก็ไม่ได้ดูหมิ่นท่านในด้านวิทยาคมแต่ท่านเอาพญานาคที่ไม่มีพิษมาหลอกลวงประชาชนหากินถ้าชาวบ้านรู้ว่าพญานาคของท่านไม่มีพิษเหมือนที่อาตมารู้อย่าว่าแต่ทรัพย์เลยแม้กระทั่งแกรบกำมือหนึ่งท่านก็จะไม่ได้อลัมพายโกรธจนตัวสั่นกล่าวว่าฤาษีสกปรกท่านเป็นนักบวชนุ่งหนังเสือก้าวชดารุ่มรามดูท่าทางก็เซ่อซ่าเข้ามาท้าทายเรากลางประชาชนดูหมิ่นพญานาคว่าไม่มีพิษหากท่านมีวิทยาคมจริงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าพญานาคมีเดชานุภาพจริงหรือไม่ท่านจะแหลกเป็นผุยผงไปในพริบตาสุทัศนะเย้ยหยันพราหมณ์อาลัมพายว่างูเรียนงูปลางูเขียวก็ยังพอมีพิษอยู่บ้างแต่หน้าหัวแดงตัวนี้ไม่มีพิษแน่แม้อาลัมพายก็เย้ยหยันสุทัศนะตอบเช่นกันว่าเราได้ยินพระอรหันต์สอนไว้ว่าคนให้ทานในโลกนี้จะได้ไปเกิดในสวรรค์ขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสก็จงรีบให้ทานเสียเถิดไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากฤทธิ์พญานาคของเราได้สุทัศนะในคราบฤาษีหนุ่มก็ตอบโต้อย่างไม่ลดละเช่นกันว่าสหายเอ๋ยแม้เราก็เคยได้ยินพระอรหันต์สอนไว้เช่นกันว่าคนให้ทานในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ตัวท่านนั่นแหละยังมีลมหายใจอยู่จงรีบให้ทานเสียถ้ามีสิ่งของที่ควรให้ก็จงรีบให้ลูกเขียดน้อยชื่อว่าอัจจิมุขีนี้มีพิษร้ายแรงยิ่งจะกัดท่านให้เป็นขี้เถ้าครั้นสุทัศนะกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหยียดมือออกเรียกน้องสาวออกมาจากชดาประกาศให้ประชาชนได้ยินไปทั่วว่าอัจจิมุขีน้องจงออกจากชดามายืนบนฝ่ามือพี่นางอัจจิมุขีได้ยินพี่ชายเรียกจึงออกจากชดามาจับอยู่ที่จงอยบ่า แล้วกระโดดมายืนอยู่บนฝ่ามือพี่ชายคลายพิษ3หยดไว้ในฝ่ามือพี่ชายแล้วกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะยืนถือพิษอยู่แล้วประกาศก้อง3ครั้งว่าบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศบัดนี้ชนบทจะต้องพินาศเสียงของสุทัศนะดังกึกก้องไปทั่วนครพาราณสีสะท้อนออกไปไกลถึง12โยชน์ประชาชนไม่เคยได้ยินเสียงเช่นนี้มาก่อนต่างตกตะลึงเกิดความหวาดกลัวไปทั่วพระนครพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสถามว่าเพราะเหตุไรชนบทจึงจะพินาศสุทัศนะถวายพระพรว่ามหาบพิตรชนบทจะพินาศเพราะหยดพิษของลูกเขียดน้อยตัวนี้พระราชาขอให้ฤาษีนำหยดพิษไปทิ้งเสียสุทัศนะตอบว่าไม่รู้จะนำไปทิ้งที่ไหนได้พระเจ้ากรุงพาราณสีบอกให้นำไปทิ้งตรงบริเวณแผ่นดินที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่สุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษตกลงบนแผ่นดินต้นหญ้าเถาวัลย์และต้นไม้ที่เป็นยาจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพระราชาให้ขว้างขึ้นไปในอากาศสุทัศนะกล่าวว่าถ้าขว้างพิษขึ้นไปในอากาศทั้งฝนทั้งหิมะจะไม่ตกตลอด7ปีพระราชาตรัสว่าถ้าเช่นนั้นจะหยดพิษลงในน้ำสุทัศนะกล่าวว่าถ้าหยดพิษลงในน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่าจะตายกันหมดพระราชาตรัสว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านจงช่วยหาวิธีที่จะไม่ให้แคว้นของเราพินาศด้วยเถิดฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อ3บ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่2ให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่3ให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่1ทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไม่โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนท้าวสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้เท้าทัตรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าหูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิษราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุง จะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริฏฐะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริฏฐะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำโปรดติดตามพระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสระปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์6-0คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันสัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20 กรัมจำนวน99 เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีท ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน 99,999 เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นแถมยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะบูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททางเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า พื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน 1-0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4-1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบมอร็อกโกเวลา5 นาฬิกาบราซิลพบเฮติเวลา7:30 นาทีและในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา2 นาฬิกาสุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา10 นาฬิกาการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57 กิโลกรัมหญิงรอบ8 คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานี่กำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54 กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6 อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แมคอินรอยโปรชื่อดังชาวไอร์แลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1 อันเดอร์พาร์ 69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cup S Cola South East Asian Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่23-28 มิถุนายนนี้และ AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมณ Terminal 21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23 มิถุนายนพบฮ่องกง24 มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25 มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19 นาฬิกาส่วนรายการ AVC Girl U18 Championship 2026มี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา 19 นาฬิกาไทยพบมองโกเลียวันที่1 กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2 กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3 กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลล้าสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริต มักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสัมฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไท

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหว

0: จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะค่ำๆมืดๆแบบนี้20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา7:30 น.เป็นต้นไปถึง8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นเราจะไปเริ่มต้นกันที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดโครงการโคกหนองนารุ่นที่8/1นอกจากนี้ยังจัดพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทางด้านของเกษตรเชียงใหม่ดันโกโก้เชียงใหม่สู่ตลาดโลกสร้างเกษตรมูลค่าสูงทางด้านของท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาและข่าวอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันค่ะ
6: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
7: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
6: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8/1ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ผู้ต้องขังมีอาชีพพึ่งตนเองหลังพ้นโทษเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
8: ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า

0: เจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8ทับ1เพื่อให้ผู้ต้องขังนำไปประยุกต์ใช้หลังพ้นโทษซึ่งจะทำให้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่ชุมชนที่มั่นคงแข็งแรงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชาโดยมีผู้ต้องขังหญิงกว่า80คนร่วมกิจกรรมและร่วมกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์เป็นพลเมืองที่ดีโดยการฝึกรุ่นนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่19 มิถุนายนถึง2 กรกฎาคม 2569สำหรับโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานเป็นโครงการฝึกอบรมที่น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นแนวทางนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ต้องขังจะได้นำความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและอาชีพโดยการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดอาชีพที่ยั่งยืนและได้ดำเนินการเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีการปลูกป่า3อย่างได้แก่ไม้ผลไม้สร้างบ้านและไม้ฟืนได้ประโยชน์4อย่างได้แก่พอกินพอใช้พออยู่และพอร่มเย็นเป็นการสร้างสมดุลให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงเพื่อให้ผู้พ้นโทษและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
1: นอกจากนี้ค่ะทางด้านของผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นำผู้ต้องขังเข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นางสาววิพรพักค่ายบุญศรีผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นำข้าราชการและผู้ต้องขังรวมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังหญิงและงานราชทัณฑ์ไทยโดยจัดพิธีแบบเรียบง่ายสงบและสมพระเกียรติผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ลงนามและกล่าวคำถวายอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังหญิงและงานราชทัณฑ์ไทยซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระกรุณาธิคุณมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้นำข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงกราบถวายอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทั้งสิ้น6ครั้งตั้งแต่ปี2561ถึง2564โดยการเสด็จทุกครั้งเพื่อทรงติดตามการดูแลผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังพระราชทานกำลังใจทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทรงพระราชทานแนวทางแห่งการให้โอกาสการส่งเสริมการศึกษาการฝึกวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริและราชทัณฑ์ปันสุขเราจะไปต่อกันที่เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชูนวัตกรรมโกโก้ทูโกลบอลโกโก้เชียงใหม่มูลค่าสูงสู่ตลาดโลกเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
0: ที่ห้องประชุมดอยสุเทพสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขตภาคเหนือเขต6ครั้งที่5/2569ผ่านระบบออนไลน์เพื่อร่วมการวางแผนและขับเคลื่อนงานนโยบายภาคการเกษตรในระดับภูมิภาคโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการโกโก้ทูโกบอลยกระดับโกโก้เชียงใหม่สร้างเกษตรมูลค่าสูงสู่ตลาดโลกซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบการจัดการปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำสำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินการในพื้นที่นำร่องณวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้และผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านโป่งเย็นตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีจุดเด่นในการใช้นวัตกรรมเชิงระบบภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตและการบริหาร ารจัดการขยะเป็นศูนย์ผ่านกลไกการบูรณาการความร่วมมือ4ภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่การผลิตโดยกระบวนการขับเคลื่อนที่สำคัญประกอบด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทาง BCG โมเดลเข้ามาปรับใช้ในห่วงโซ่อุปทานการใช้ไบโออีโคโนมีในการยกระดับสู่ช็อกโกแลตพรีเมียมการใช้เซอร์คูล่าอีโคโนมีนำเปลือกโกโก้มาผลิตเป็นฐานไบโอชาเพื่อสร้างรายได้เสริมและกรีนอีโคโนมีในการปรับปรุงบำรุงดินและระบบน้ำในแปลงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรมูลค่าสูงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของโกโก้ไทยในเวทีโลกต่อไป
1: ไปต่อกันที่ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่นำพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระสังฆราชนายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่วัดป่าลานอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับกองบิน41และชุมชนบ้านป่าลานดำเนินกิจกรรมปรับปรุงลานอเนกประสงค์และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามเหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์ของพระสงฆ์และประชาชนในชุมชนกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาที่กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้คัดเลือกศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเข้าร่วมโครงการซึ่งวัดป่าลานเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนมีประวัติความเป็นมายาวนานโดยชื่อป่าลานมีที่มาจากพื้นที่ซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นลานในอดีตวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่สำคัญของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นแหล่งสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมของศาสนสถานให้มีความพร้อมสะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งานแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรหน่วยงานภาครัฐและชุมชนตลอดจนร่วมสืบสานคุณค่าทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรั้วห้วยเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าค่ะคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกัน
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่ตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอแม่ออนตอนนี้ไอสวัยสุรเดชอปมช.จากอำเภอแม่ออนอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมสวัยสุรเดชนะครับอปมช.จังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอแม่ออนเนาะที่สถานการณ์ของแม่ออนวันนี้นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับตอนนี้ตื่นเจ้ามาก็นะครับในสิ่งแวดล้อมนี่ก็อากาศดีมากนะครับก็ชุ่มนะครับช่ำไปด้วยน้ำฝนนะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับก็อยู่ดีกินดีมา 2-3 วันนี้นะครับเพราะว่า เห็ดมันออกเอามาขายกันก็ได้ราคาดีนะครับกิโลหนึ่งก็ร้อยหนึ่งนะครับจาน100นะครับกิโลตกประมาณ250บาทนะครับเห็ดก่อเห็ดแดงเห็ดดินต่างๆนะครับเห็ดทอบนี่ก็หมดไปแล้วนะครับก็รวยกันไปตามๆกันเห็ดทอบลิตรหนึ่งก็400นะครับนักๆมาก็เหลือ180ก็เห็ดหมดพอดีเนาะในด้านของสิ่งแวดล้อมก็เป็นเจอี้นะครับอากาศก็ดีนะครับหายใจก็คล่องนะครับฝนก็ตกนะครับแอร์ก็ไม่ต้องเปิดค่าไฟก็ประหยัดไปหน่อยนะครับกับในช่วงของการสถานการณ์นะครับการท่องเที่ยวนะครับทั้งอำเภอแม่อ่อนก็ยังมีแขกนะครับมาหลั่งไหลมาบ่ค่าสายนะครับมาพักน้ำพุร้อนท่องนะครับขึ้นแม่กำปองท่องแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ไว้บริการนะครับบอกขับรถระมัดระวังช่วงนี้ฝนมันตกถนนมันรื่นที่ใครคู่มันขึ้นตามถนนนะครับเวลาขับเกิน80ไปเบรกเร็วๆนี่หมุนเลยนะครับลงดอยก่อนระวังให้ดีแม่มีคนติดตามนะครับดูสถานการณ์นักท่องเที่ยวนะครับแนะนำว่าเอารถไปจอดที่หมู่บ้านทานทองน้ำตกทานทองนะครับท่านไม่ต้องกลัวรถหายไม่ต้องกลัวสิ่งของของท่านหายนักท่องเที่ยวนะครับก็จอดได้สบายเลยมีคนดูแลนะครับแล้วก็ไปกับรถของพี่น้องชาวบ้านนะครับไว้บริการท่านละ100บาทเหมือนเดิมนะครับไป5คนก็เสี่ยง500ไป2คนก็เสี่ยง500นะครับคือต้องเอาอย่างนี้ไปสัก 4-5 คนหารกันออกเนาะนะครับอาหารการกินกาแฟเหมือนเดิมนะครับตั้งบ้านป๊อกก็มีกาแฟบนต้นไม้นะครับกินแล้วมันแหมเฮ้ยบรรยากาศมันดีนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็มีที่พักพิงเรียบร้อยนะครับการท่องเที่ยวก็สบายใจได้นะครับมีผู้นำเที่ยวมีผู้แนะนำพี่น้องที่สัญจรไปมาตลอดนะครับมีป้อมยามมีอย่างต่างๆนะครับเอาไว้คอยดูแลผู้นักท่องเที่ยวอยู่นะครับก็ด้านอาชีพก็อย่างผมว่านะครับมนุษย์เงินเดือนก็ไปทำงานเหมือนเดิมนะครับไปทำงานเหมือนเดิมกินเงินเดือนกันไปคนที่มีงานมีการทำนะครับก็ไปหาเห็ดหาหน่อไม้กันครับหาของป่านะครับมาเลี้ยงชีพตนนะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกันนะครับก็ยังดีนะครับรัฐบาลมีเงินช่วยเหลือนะครับช่วงนี้ก็4เดือนนี้นะครับคนละครึ่ง40 60ก็ยังมี3เดือนอยู่นะครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับก็จ่ายกันไปแบบประหยัดบางคนเอาข้าวสารไปหมดเลยนะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการก็ได้ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนี้นะครับตามหลักแล้วพี่น้องชาวบ้านก็ซื้ออย่างอื่นมาได้นะครับมีบางท่านนะครับมาถึงปุ๊บข้าวสารนะครับตอนนี้เข้าเคี้ยวงูนะครับกข6กระสอบ1 2 1,280 บาทนะครับก็ได้มา 1,000 ก็จกสตางค์เพิ่มแถม280บาทเอาเข้ากระสอบหนึ่งส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่คนที่มีเข้ามีป๋าก็ซื้อเป็นไอของกินของใช้น้ำมันพืชอย่างต่างๆตุนไว้เพื่อ4เดือนตั้งหน้ามันจะมาได้แถมละมันได้แค่4เดือนนะอันนี้ก็การบริหารจัดการของพี่น้องชาวบ้านอำเภอแม่ออนนะครับด้านสุขภาพนะครับก็ตอนนี้คุณหมอนะครับรณรงค์เรื่องลูกน้ำยุงลายข้าวหน้าฝนนี่ยุงลายมันหนักนะครับยุงลายมันหนักเนี่ยตอนนี้หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามอย่างนี้นะครับก็รณรงค์คว่ำกะโหลกกะลานะครับอันนี้ก็เดินกันวันนี้ก็ออกกันนะครับวันที่23นี้ก็ทางโรงพยาบาลห้องอสมหมู่บ้านทุกท่านนะครับเข้าร่วมประชุมรับหลักการในการบริหารจัดการสุขภาพพี่น้องชาวบ้านนะครับอาทิตย์ติดเตียงก็มีการแจกแพมเพิร์สไปแจกนมกันไปแจกข้าวสารกันไปพ่องนะครับตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลางก็แต่ละตำบล6ตำบล นี้ก็สามารถที่จะช่วยนะครับประชาชนของท่านได้นะครับอบต.ก็ดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็ตั้งลักเล็กขโมยน้อยก็บอกให้มีอย่างนะครับเพราะแม่อ่อนอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องมีอย่างก็แบ่งกันกินไปห่อกันไปนะครับอันนี้ช่วยกันไปนะครับ ตังไม่ออนก็มีร้านพงฟ้าหลายร้านนะครับสินค้าราคาถูกนะครับซื้อของถูกได้สบายมากนะครับอันนี้บัตรสวัสดิการก็ต้อนรับได้นะครับทางอำเภอแม่ออนก็มีตีครับที่จะแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบจากอำเภอแม่ออนครับ
0: ครับ
3: มีอย่างสอบถามได้ครับผม
0: ครับแล้วช่วงนี้เรื่องของสินค้าทางการเกษตรตั้งแม่ออนล่ะครับหรือมีแต่การท่องเที่ยวอย่างเดียวตอนนี
3: ้อ๋อการเกษตรนะครับการเกษตรนี่ก็ตอนนี้ก็มีการทำนาเกี่ยวข้าวอยู่เหมือนเดิมปกตินะครับตามฤดูกาลนะครับก็ส่วนมากก็มันการขายนี่มันจะลำบากเรื่องเข้าก็ถูกนะครับเพราะมันส่วนมากเป็นพันธะสัญญาจากเท่าแก่โรงงานต่างๆเจ้าของโรงงานเจ้าของที่เจ้าของไร่นานะครับมันก็เวลาเฮาเนี้ยการเกษตรต่างๆนี่ต้องไปเบิกปุ๋ยเบิกอย่างต่างๆกับเจ้าของนามานะครับทีนี้ขายเจ้าของนาซื้อตะไดก็จะเป็นต้องขายตะอั้นนะครับแต่ตั้งหน่วยงานของเฮานี่เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็บ่ได้นะครับคือต้องเกษตรกรต่างๆนี่ก็คือเขาฮู้ตัวดีว่าเป็นเกษตรพันธะสัญญาส่วนมากปลูกข้าวโพดฟักอ่อนตอนนี้ทั่วดินนะครับลกถังละ250นะครับดีมากเลยนะครับเพิ่งปลูกกันแล้วก็ลกกันแล้วเมื่อเดือนนี้ครับตอนนี้ก็เตรียมนะครับหว่านกล้าทำนากันต่อไปถ้าดูเหตุการณ์ว่าน้ำมันจะดีก็ว่าบ่ดีอย่างใดนะครับอันนี้เราก็จะเริ่มนะครับทำนากันแห่งรอบหนึ่งนะครับนาปีนะครับอันนี้ก็ตั้งการเกษตรพอพักไม้ไส้เครือบริเวณนี้นะครับผมก็ได้แนะนำตั้งพ่อแม่พี่น้องการปลูกพืชกินเองนะครับบ่ต้องไปซื้อกินจากตลาดเมืองใหม่ตลาดแม่กาต่างๆเราปลูกตอนนี้ปลูกกินกันได้นะครับนะผมเนี่ยปลูกคือเป็นตัวอย่างพ่อเป็นลุมเป็นลุมลุมบนพรขีดเขาก็สามารถปลูกพัดกินได้ปลูกพริกกินได้ไม่ต้องซื้อนะครับซื้อขาตะไคร้วันๆนึงก็เดือนนี้5บาทมัดขามอกปอกล็อกตะหัวแม่มือตะไคร้แห่ต้นนะครับแล้วก็ใบมะกรูด2ตําใบแล้วขมิ้นแห่น้อยขาย5บาท5บาทเอาปลูกกินเองดีกว่านะครับอันนี้ก็แนะนำกันไปก็สบายใจนะครับตั้งแม่ออนก็มีส่วนที่ช่วยเหลือตัวเก่าก็บ่ได้ก็มีนักอยู่นะครับแต่ก็ตั้งราชการหรือว่าตั้งอสมเนี่ยครับดูแลนะครับสุขภาพอยู่ดูแลความทุกข์สุขอยู่แนะนำการใจเงินทองว่ามีก็เอาแพมเพิร์ตไปใจพ่องอย่างพ่องขอกับอบต.พ่องนะครับอสมก็ช่วยกันทุกคนนะครับทุกขนาดในอสมนะครับทุกวันศุกร์ต้องรายงานนะครับลูกน้ำยุงลายนะครับอันนี้ก็มีตีนะครับมีอย่างจะสอบถามนะครับ
0: โอเคครับผมวันนี้ข้อมูลครบถ้วนเลยครับผม
3: ครับ
0: ต้องขอบคุณข้อมูลจากไอ้สวัยสุรเดชอปมช.จากอำเภอแม่ออนจัดนะครับ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากต่างอำเภอแม่ออนสำหรับอาทิตย์หน้าจะพาท่านผู้ฟังไปอู่จาครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
1: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
7: ์พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่พร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจ เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
1: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
8: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินทร์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: นี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
13: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
12: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
13: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่19เดือนมิถุนายน2569เป็นยังไงกันบ้างครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันหรือยัง5วันกับการทำงานนะครับจริงๆแล้วหลายๆคนไม่ได้ทำแค่5วันเนาะโอ้โหทำทุกวันนะครับไม่งานหลวงก็งานส่วนตัวไม่งานส่วนตัวก็งานสังคมสารพัดสารเพเช่นกันนะครับคนเราเกิดมาก็ต้องทำงานนะนะเอียวสุรชัยขอส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่และอย่าลืมส่งกำลังใจกลับคืนมาให้เอียวสุรชัยด้วยล่ะนะฮะทุกวันนี้สารพัดสารเพที่เราพบเจอในเนื้องานเนาะทุกบ้างสุขบ้างสนุกบ้างเฮฮาบ้างก็ปนเปผสมกันไปนะครับอย่างไรแล้วพอในยามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มก็อยากจะให้มีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของฝนฟ้าภาคเหนือบ้านเรายังคงมีฝนตกบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับบ้านเราฟ้าฝนลดลงครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดช่วงบ่ายๆ34องศาเซลเซียสส่วนช่วงเช้าๆอากาศเย็นสบายนะครับประมาณสัก24องศาเซลเซียสนะครับนะก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆมันก็อบอ้าวอยู่เหมือนกันนะนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับหากจะมองไปข้างหน้านะครับแนวโน้มฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่จะมากกว่าวันนี้นะครับพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ฝนก็จะลดลงวันที่22 23ฝนจะกลับมาเพิ่มมากขึ้นในวันที่24และ25มิถุนายนกันอีกช่วงหนึ่งนะครับโดยสรุปฝนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีนะครับแต่ว่าถ้าใครจะล้างรถเนี่ยนะก็ยังไม่ต้องล้างมั้งนะครับก็ปล่อยไปอย่างนั้นก่อนนะล้างไปเดี๋ยวก็เจอน้ำฝนอีกนอกจากว่าจะขยันล้างทุกวันอันนี้ก็จะเอี่ยมอ่องอรไทยในทุกวันนะครับฟังเพลงก็เพราะกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยนะครับ

ชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับอยากจะให้มีความสุขในยามค่ำคืนแบบนี้นะเอี่ยวสุรชัยนั่งพูดนั่งคุยนั่งเล่าแล้วก็มีเพลงมามอบให้ได้ฟังกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเช้าในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงเย็นนี้ด้วยนะวันนี้ก็จะทยอยมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเมื่อเช้านี้มีการเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์นะครับเป็นรุ่นที่8แล้วนะมีการสร้างโอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรัฐพลนราดีศรนะครับก็ได้เป็นประธานในการเปิดอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังของกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งก็มีหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมในกิจกรรมกันนะครับมีผู้ต้องขังเนี่ย100คนนะฮะที่เข้าร่วมพิธีเนี่ยผู้ว่ารัฐพลก็ให้ข้อมูลว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เคยกระทำความผิดได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งพระราชทานโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์นะครับโครงการนี้ก็ถือว่าได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนาผู้ต้องขังครับให้ได้มีความรู้ด้านการทำการเกษตรสามารถพึ่งพาตนเองได้ดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเนาะเวลาเราพ้นโทษออกไปเนี่ยก็จะต้องได้ประกอบอาชีพได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวไม่ได้หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกนะครับจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและก็สังคมได้อย่างมั่นคงนะครับท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าและชาวเชียงใหม่รวมถึงผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสจำนวน100คนที่ผ่านโครงการนี้ด้วยนะครับเล่าสู่กันฟังนะอีกหนึ่งเรื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของการพัฒนาคลองแม่ข่าในพื้นที่ตำบลป่าแดดนะครับวางแผนฟื้นฟูน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ประสบนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาท่านศรีวัฒมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในพิธีนะครับก็มีหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมทั้งส่วนราชการทั้งพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยแสดงความจงรักภักดีนะครับก็จะมีทุกวันนะครับท่านที่มีโอกาสก็สามารถเข้าร่วมกันได้ตามวัดต่างๆนะครับมีไปจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆนะครับเอาละช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเดี๋ยวเอี่ยวสุรชัยจะมาเล่าว่าวันนี้ไปร่วมกิจกรรมอะไรมาโอ้โหเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่ก็สนุกดี เดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับหวังว่าคงจะถูกใจนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่เอียวสุรชัยได้ไปร่วมเมื่อเช้านี้นะครับก็คือไปร่วมเป็นคณะกรรมการจัดประกวดทำอาหารสตรีทฟู้ดสร้างอาชีพเปิดเวทีโชว์ฝีมือผู้ถูกคุมประพฤตินะครับจะได้มีอาชีพมีรายได้นะครับคืนคนดีให้กับสังคมนะครับโอ้โหบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักเลยนะครับเราไปเป็นกรรมการเนี่ยใครไหนใครเคยดูรายการ MasterChef นะมีเชฟตัวจริงนะเป็นกรรมการแล้วก็มีอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่นะครับที่สอนเกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะการทำอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็มีเอียวสุรชัยครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มี3คนนะที่เป็นกรรมการเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าโอ้เราขอสวมบทบาทนักชิมนะฮะนักชิมชิมแล้วก็ต้องตัดสินร่วมกับคณะกรรมการได้สินะฮะสนุกสนานเลยนะครับก็จะมีผู้ที่เคยถูกคุมประพฤตินะครับในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับมาแข่งกันครับมีทำอาหารเมนูข้าวนะก็คืออาหารการกินนะแล้วก็มีเมนูหวานนะครับของหวานนะครับโอ้โหสนุกสนานกันน่าดูมี10ทีมนะครับประเภทข้าวก็10ทีมประเภทของหวานก็10ทีมนะมีจากทุกจังหวัดเลยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือนะครับมีทั้งลาบมีทั้งน้ำเงี้ยวมีทั้งเมนูน้ำพริกนะครับเมนูอื่นๆอีกหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะครับก็จะนำวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่เนี่ยมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารที่น่าสนใจนะครับเป็นเมนูที่จับต้องได้นะครับจัดแต่งรสชาตินะครับเน้นความสะอาดเน้นความอร่อยแล้วก็แนวคิดในการที่จะต่อยอดเพื่อที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้บางคนตอนนี้เขาก็ขายอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นตัวแทนมาร่วมแข่งขันทีมละ2คนนะครับก็มี10ทีมแล้วก็ของหวานอีก10ทีมคึกคักวันนี้เอียวสุรชัยได้ชิมหลากหลายเมนูจริงๆนะอาหารการกินเมนูข้าวเนี่ยตัดสินไม่ยากนะกรรมการก็โดยเชฟโดยอาจารย์และเอียวสุรชัยเนี่ยก็เลือกกันไม่ยากนะครับเราเห็นกันแต่เมนูของหวานนี่สิยากนะครับกว่าจะเลือกได้กว่าจะตัดสินใจกันได้สูสีกันมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับนะพูดแล้วเขาขอกลืนน้ำลายนะครับหลากหลายเมนูจริงๆนะครับเราก็ไปดูตั้งแต่วิธีการทำนะครับเขาปรุงกันยังไงเขาทำกันยังไงกลิ่นหอมโชยมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็แวบไปทางอาหารหวานบ้างนะครับของหวานพอทำอาหารเสร็จแล้วมีจับเวลานะภายใน1ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ให้กรรมการทั้ง3คนเนี่ยไปนั่งที่โต๊ะกรรมการนะอยู่บนเวทีนะเหมือนมาสเตอร์เชฟเลยนะครับแล้วก็เอาอาหารมาเสิร์ฟนะฮะเปลี่ยนอุปกรณ์นะเอาอาหารมาเสิร์ฟแต่ละเมนูเราก็ต้องซักถามด้วยแล้วก็ต้องตักชิมนะครับตักชิมชิมได้คำเดียวอ่ะนะฮะพอต้องแข่งกับเวลาด้วยเนาะชิมได้คำเดียวแล้วก็ซักถามอีกแล้วก็โน้ตให้คะแนนอีกนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเมนูอีกละเดี๋ยวมีเมนูอื่นมาอีกเปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนจานเปลี่ยนช้อนหมดเลยนะครับเพื่อว่าจะได้ลืมรสชาติอาหารเมนูก่อนหน้านี้นะหลังจากนั้นก็ตักชิมอีกเนาะหลากหลายเมนูเนี่ยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับเสียดายมากเลยได้กินอย่างละช้อนเท่านั้นเองนะฮะของหวานก็เหมือนกันนะครับอร่อยมากแต่เสียดายได้กินอย่างละช้อนนะครับบางอย่างเราก็อยากกินนานๆก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเรามาตัดสินไม่ได้มานั่งทานข้าวนะครับก็ยินดีด้วยนะครับได้ผู้ที่เป็นตัวแทนของภาคเหนือจริงๆแล้วได้เขตละ1คนเท่านั้น1ประเภทเท่านั้นนะครับที่ไปประเภทละ1ทีมนะเชฟก็บอกว่าน่าสนใจนะจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะผลักดันให้เขตละ2ทีมก็ยังดีไปแข่งกันในระดับประเทศต่อไปนะครับโดยประเภทที่ชนะ

ก็มีลำไยสดตกแต่งได้สวยงามด้วยรสชาติดีด้วยนะครับก็จะได้เป็นตัวแทนของคุมประพฤติเขต5ไปแข่งขันในระดับประเทศกันต่อไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกที่ทุกแห่งไอเดียดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเชฟก็บอกว่าปีนี้โอ้โหยอดเยี่ยมจัดแต่งก็ดีก็สวยอาหารรสชาติก็อร่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับอิ่มท้องเลยนะแม้จะเป็นเมนูละคำนะครับแต่ทั้งหมดก็20คำเลยนะฮะ20คำใหญ่ๆนะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันครับ

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญสิทธิ์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116 12ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัย

วท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอฮอดหลังใหม่นะครับนะอำเภอฮอดสายใต้เนี่ยนะครับโดยผู้ว่ารัฐพลนราดีศรก็ไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ว่าการอำเภอฮอดหลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสถานที่ราชการแห่งใหม่นะครับก็มีหลากหลายภาคส่วนเลยนะครับที่ไปร่วมกันทั้งในอำเภอต่างๆก็ไปร่วมในพิธีร่วมแสดงความยินดีกันด้วยนะครับได้มีการวางแผ่นศิลาฤกษ์แล้วก็พิธียกเสาเอกนะครับสำหรับการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอฮอดหลังใหม่เนี่ยก็เพื่อที่จะยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับทั้งผู้ไปใช้บริการทั้งผู้ที่อยู่ทำงานรองรับการขยายตัวของภารกิจของภาครัฐในพื้นที่นะครับจะได้พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการประชาชนที่ทันสมัยขึ้นเหมาะสมกับสภาพสังคมของอำเภอฮอดที่เจริญขึ้นที่พัฒนาขึ้นจะได้นำไปสู่การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในลำดับต่อๆไปนะครับนะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับปลื้มปิติกันนะเพราะว่าทางอำเภอฮอดทางสายใต้เนี่ยก็จะได้มีอาคารแห่งใหม่นะครับมีสาวงามช่างฟ้อนนะไปร่วมฟ้อนให้เกิดความสวยงามนะครับมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยครับอีกเรื่องนึงนะครับโอ้โหหมาวัดไม่ธรรมดานะหมาวัดที่ว่านี้ก็คือที่วัดเจดีย์หลวงนะครับมีการติดไมโครชิปแล้วนะครับดูแลสุนัขชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับท่านพระครูออสวัดเจดีย์หลวงก็บอกว่าสีสันของวัดบางทีก็ต้องมีหมามีแมวบ้างท่านก็เป็นคนรักหมารักแมวอยู่แล้วนะครับนะล่าสุดนะครับท่านผู้ฟังครับทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในฐานะที่เขามีโครงการหมาคู่เมืองนะครับหมาคู่เมืองพร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารครับสำรวจแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลสุนัขในพื้นที่ครับพร้อมดำเนินการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรเลยนะครับเนี่ยเขามีการขึ้นทะเบียนสัตว์นะแล้วก็มีการฝังไมโครชิปแล้วก็ให้ยาถ่ายพยาธิสวมปลอกคอทุกตัวเลยนะครับเพื่อให้เชื่อมโยงเข้าสู่ระบบข้อมูลติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะจะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพประวัติการรักษาการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับนะก็จะต้องเป็นการจัดการสุนัขหรือว่าหมาในชุมชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเขตคูเมืองเชียงใหม่เขตเมืองเก่าบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะวัดเอ่ยชุมชนผู้ดูแลสัตว์หน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลระหว่างคนและสัตว์นะครับอย่างที่ภายในวัดเจดีย์หลวงเนี่ยก็มีหลายๆตัวเลยนะทั้งหมาทั้งแมวเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศเป็นวิถีของผู้คนนะเนาะเหมือนบ้านเรานี่แหละบ้านเราก็มีหมามีแมวนะครับโครงการนี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญของเชียงใหม่ของเรานะครับในการดูแลเรื่องของสัตว์เลี้ยงในชุมชนนะในฐานะที่เราเป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับจะแก้ปัญหาไม่ให้มีสัตว์จรจัดนะครับหมาแมวต่างๆก็ต้องได้รับการดูแลนะครับฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงต่อๆไปนะครับเวลาก็ไล่หลังมาทุกที่ทุกทีแล้วนะ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับหลายๆคนสงสัยนะเอ๊ะทำไมฝนถึงชอบตกตอนเลิกงานนะครับฝนตกก็รถติดเนาะเอียวสุรชัยคิดว่าตอนเลิกงานก็ยังดีกว่าตอนไปทำงานนะถ้าตอนไปทำงานนี่ยุ่งเลยไปเรียนสายไปทำงานสายนะครับตอนเลิกงานเนี่ยช้าๆค่อยๆไปก็ได้แต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่ไหวฝนตกแล้วรถติดนานเกินไปนะครับนะโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพนะเขาบอกว่าก็มีคำอธิบายนะในเมืองเนี่ยมันคือเตาอบนะมีตึกมีถนนมันจะคายความร้อนในช่วงเย็นครับฝุ่นต่างๆก็เป็นตัวเร่งมลพิษช่วยสร้างเมฆฝนขึ้นได้ง่ายนะแล้วก็พอถึงจังหวะเวลาสัก5โมงเย็น1ทุ่มอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นจังหวะเวลาที่พายุฝนก่อตัวเต็มที่นะมันก็จะกลายเป็นเม็ดฝนได้นะครับท่านผู้ฟังครับเขาว่ากันแบบนั้นนะเนาะนะตอนนี้หน้าฝนเราก็จะต้องเตรียมตัวป้องกันกันมีเสื้อกันฝนมีร่มนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยทันสมัยนะเช็คเรดาร์ในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเรดาร์ฝนบ้านเราเนี่ยก็จะมีเรดาร์ลำพูนนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็อาจจะเลิกงานช้านิดนึงนั่งทำงานไปก่อนก็ได้รอให้ฝนหยุดตกแล้วนะครับก็ค่อยเดินทางแต่ที่สำคัญก็คือมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันนะแล้วก็ฝนตกเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่รถเพิ่มมากขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับอ่ะเวลาหมดเวลาแล้วครับวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่เสาร์อาทิตย์เจอกันทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับสปะเรื่องเมืองเหนือทางช่อง11 NBT ภาคเหนือส่วนทางวิทยุวันจันทร์3ทุ่มค่อยกลับมาเจอกันนะเอียวสุรชัยขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่ซึ่งขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
7: นายณัฐกิจวงศ์เจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมาริกาเจรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่า การประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง2คณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8/1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ย้ำเจอกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เดิมครับ Impact เมืองทองธานีฮ11และฮ12นะกี้ได้ฟังสปอร์ตกันไปแล้วนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะมีก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคืองาน Healthcare Thailand 2026ครับอันนี้จัดโดยเครือมติชนนะ25ถึง28มิถุนายนก็ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับจัดที่เดิมครับ3ย่านมิดทาวนะฮะ3ย่านมิดทาวน่าจะอยู่ชั้น5ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเจอกันนะมีกิจกรรมคล้ายๆกับที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเหมือนกันใครอยู่ย่าน3ย่านนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยจะมาเลยแบบเรียกว่าปรีสมุนไพรกันก่อนนะสำหรับงานHealthcare Thailand ของมติชนนะครับ25 26 27 28 4วันเหมือนกันเลยนะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็4วัน2 3 4 5ก็ใกล้ๆกันนะครับมา2งานเลยยิ่งดีนะฮะเป็นกำลังใจให้ทางอภัยภูเบศรของเราไปจัดบูธแล้วก็พบปะเจอกันนะเราก็นานๆจะมีโอกาสมาที่กรุงเทพสำหรับทีมงานของอภัยภูเบศรนะครับกรุงเทพปริมณฑลพอมีเวลาหรือใครพอจะวางแผนมาได้ก็เจอกันนะครับอาจารย์อามารอแล้วนะครับค่ำคืนนี้สำหรับสุขภาพดีวิถีไทยเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อานี่ก็แฟนคลับเยอะนะเวลามีกิจกรรมที่อาจารย์อามานี่คนก็จะมาทักทายมาถามหาอาจารย์อากันเลยว่าเป็นแม่เหล็กคนหนึ่งของอภัยภูเบศรทีเดียวนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปีนี้เตรียมตัวยังอาจารย์
2: ค่ะก็เตรียมทำข้อมูลอะไรอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ฮะแล้วอาจารย์ไปกี่งานครับ
2: ไปมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติงานเดียวค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไปเน้นที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีอยู่ประจำทุกวันเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะตอนแรกว่าจะไม่ไปตั้งหน่อย
1: เขาไม่ยอมกันใช่ไหม
2: ใช่ต้องบอกให้ไปค่ะ
1: โดนไฟบังคับก็โดนไฟบังคับคืออาจารย์อามาก็จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นคึกคืนขึ้นแฟนคลับอาจารย์อาก็เยอะด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์นะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดในแผลเบาหวานค่ะ
1: โอเคเลยครับอากาซิดีนป่ะตัวกาซิดีนป่ะ
2: ใช่ค่ะที่ชื่อกาซิดีนค่ะ
1: โอเคครับ
2: ก็ที่มาที่ไปนะคะก็คือไปเจอรีวิวประสบการณ์การใช้ยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดของอภัยภูเบศรนะคะที่ชื่อว่ากาซิดีนนะคะกับแผลเบาหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านรีวิวของท่านนั้นให้ฟังเลยนะคะก
1: ็คือ
2: ดีมากเลยกับแผลเน่าเปื่อยโดยเฉพาะแผลเบาหวานนะคะคือเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นแผลโรคเบาหวานตามซอกนิ้วเท้าทุกนิ้วนะคะรักษากับหมอแผนปัจจุบันอยู่8เดือนนะคะไปล้างแผลทุกวันหมอเปลี่ยนยาใส่ให้หลายยี่ห้อแต่ไม่หายบวมนะคะบวมมากลึกถึงกระดูกแล้วก็หมอเนี่ย จะทำเรื่องให้ไปตัดนิ้วที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะก็เลยขอหมอเนี่ยมารักษาลองทำแผลเองที่บ้านนะคะก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ยากาซีดีนจากเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะทุกวันทุกวันนะคะเขาบอกว่าใช้ไปได้สักครึ่งขวดนะคะแผลก็แห้งหายเป็นปกตินะคะเขาพูดว่าแผลเบาหวานเนี่ยไม่มียาอะไรเอาอยู่นอกจากยานี้เพราะว่าเหมือนใน8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอเปลี่ยนยาใส่แผลให้หลากหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1เคสเนาะแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่แผลเบาหวานทุกเคสหรอกที่จะหายด้วยยานี้นะคะก็แต่ก็เป็นทางเลือกเอาเป็นว่ามันมีเคสหนึ่งที่ดีขึ้นนะคะ
1: uh-huh,
2: ทีนี้ uh-huh. ต้องบอกว่าแผลเบาหวานเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุหลักของการถูกตัดขา
1: oh,
2: นะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่ามันจะเป็นแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังนะคะมักจะพบที่เท้าก็เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตันนะเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเช่นเท้าเนี่ยได้น้อยนะคะร่วมกับคนไข้มักจะมีอาการชาจากเส้นประสาทเสื่อมนะคะซึ่งเวลาที่คนไข้ไปเหยียบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นแผลนะคะแต่ตัวเองเคยสัมภาษณ์คนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานบางคนเขาก็บอกว่าจู่ๆมันนึกจะเป็นก็เป็นนะคะคือไม่ต้องเหยียบอะไรมันก็เหมือนว่ามันเห่ออักเสบขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาตัดขาหรือเท้าก็ต่อเมื่อแผลนั้นเนี่ยมันมีเนื้อตายนะคะหรือว่ามันลุกลามถึงกระดูกเส้นเอ็นซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะคะหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอนะคะซึ่งก็แล้วแต่คนเนาะคือจู่ๆเขาก็คงจะไม่ได้ตัดขาคนไข้เลยนะคะก็ต้องลองรักษาหรือยากินยาอะไรไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถึงแบบว่ายืดเยื้อเรื้อรังแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาตัดตามความรุนแรงของโรคเหตุผลของการตัดเนี่ยก็เพื่อจะหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยหมอก็มักจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับให้คนไข้ไปทำแผลที่อนามัยใกล้บ้านนะคะหรือมาโรงพยาบาล นะคะหรือถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะสอนทำแผลอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีนะคะ
1: ครับ
2: ถูกวิธีเนี่ยคือการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยใช้เช็ดแค่รอบแผลนะคะจะไม่ได้ใช้ราดทั้งแผลนะคะใช้เช็ดแค่รอบแผลแล้วก็ต้องล้างน้ำเกลือก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลนะคะแล้วค่อยใส่ยานะคะแล้วก็ปิดแผลแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่แผลมันเน่าเยอะเนี่ยมันมีเนื้อตายเยอะเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้พยาบาลเนี่ยตัดแต่งแผลเพราะว่าบางทีมันต้องเอาเนื้อตายออก
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งไม่แนะนำให้คนไข้ทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนกินเนื้อกินอะไรแล้วทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้นะคะแล้วก็คนไข้ต้องพยายามพักเท้านะคะเพราะว่าการเดินน้ำหนักตลอดเวลาเนี่ยกดลงไปบนแผลมันก็อาจจะทำให้แผลมันยืดเยื้อเรื้อรังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการรักษาสมัยใหม่แบบโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการใช้พวกออกซิเจนบำบัดนะคะเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคนไข้ต้องคุมน้ำตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยให้น้ำตาลที่ไหลอยู่ในเลือดเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้แผลเบาหวานเนี่ยมันอักเสบไม่หยุดนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันกระตุ้นการอักเสบการแฉะการเน่าของแผลได้นะคะและขัดขวางกระบวนการสมานแผลการซ่อมแซมตัวเองนะคะทีนี้เปลือกมังคุดเนี่ยจริงๆตามตำรายาโบราณของไทยเนี่ยมันใช้ล้างแผลอยู่แล้วตัวเปลือกอะนะคะมีรสฝาดจึงมีรสสมานแผลนะคะเขาก็มักจะฝนกับน้ำปูนใสนะคะทาแผลเน่าเปื่อยแผลผู้พองแผลมีหนองนะคะสมานแผลสดแผลเลื้อรังจะต้มชะล้างบาดแผลก็ได้นะคะก็จะช่วยลดอักเสบช่วยสมานแผลงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารฝาดนะคะที่ชื่อว่าแทนนินแล้วก็จะมีสารอีกตัวที่ชื่อแซนโทนนะคะแซนโทนเนี่ยก็มีแยกย่อยลงไปอีกพวก อัลฟาเมงโกสตินแกมมาเมงโกสตินนะคะพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต
1: ้
2: านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ก็คือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสมานแผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนค่ะจริงๆมังคุดเนี่ยเปลือกมังคุดเนี่ยมันกินได้นะคะเขาจะใช้พวกแก้ท้องเสียเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาเอามากินน้อยๆเพื่อต้านมะเร็งด้วยแต่ไม่ควรจะกินเยอะเพราะว่าอาจจะมีผลกับตับนะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกจะปลอดภัยกว่านะคะทีนี้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสาร AGEนะคะ AGEs นะคะก็คือ Advanced Glycation End Products ก็คือเหมือนน้ำตาลมันไปจับกับพวกโปรตีนเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะแล้วก็เร่งให้เกิดการอักเสบเกิดเซลล์แก่เกิดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เกิดการตายของเซลล์ชนิดที่เซลล์มันจะปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนะทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าไพโรปโตซิสนะเป็นการตายของเซลล์ที่ปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานว่าทำไมมันไม่ยอมหายสักทีนึงหรือว่ามันหายช้ามันซ่อมแซมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเจอรีวิวเคสนี้เนี่ยก็เลยศึกษาว่าเอ๊ะมันมีการศึกษาหรือเปล่าว่าเปลือกมังคุดเนี่ยกับแผลเบาหวานโดยตรงเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนไหมนะคะ
1: ครับ
2: ก็เลยไปพบว่าเขาเนี่ยมีการศึกษาผลของสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดนะคะโดยใช้กับเซลล์ที่เรียนแบบแผลเบาหวานนะคะใช้เซลล์เนื้อเยื่อไฟโบบลาสต์นะคะโดยทำสภาวะจำลองให้เหมือนแผลเบาหวานเลยนะคะเขาก็พบว่าสารจากในเปลือกมังคุดเนี่ยแกมมาเมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะลดการตายของเซลล์แบบไพโรปโตซิสได้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานที่มันจะปล่อยสารอักเสบออกมาเยอะมากนะคะคือตัวเปลือกมังคุดสามารถไปลดการตายของเซลล์แบบนั้นได้ผ่านการส่งสัญญาณลดการอักเสบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้การอักเสบเนื้อน้อยลงลดลงเนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายลดลงการสมานแผลก็จะดีขึ้นนะคะอ
1: ี
2: กการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าตัวแกมมาเมงโกสตินที่เจอในเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อบาดแผลที่เขาจะเรียกกันว่าเซลล์แก่หรือเซลล์ซอมบี้นะคะ
1: ครับ
2: senescent fibroblast cells นะคะก็คือเซลล์ซอมบี้เนี่ยหมายความว่ามันหมดอายุไขไปแล้วแต่มันไม่ยอมตายนะคะแล้วมันก็ไม่ปิดปากแผลอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเซลล์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเติมหลุมแผลเอาเป็นว่าเซลล์ซอมบี้เนี่ยมันขัดขวางการสมานแผลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับพวกเนื้อตายนะคะที่พยาบาลจะต้องตัดเนื้อตายออกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ใหม่เนี่ยมันแบ่งตัวขึ้นมาเติมหลุมแผลนะคะทีนี้ไอ้เซลล์ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานนะคะมันไม่ยอมตายแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่สามารถแบ่งตัวซ่อมแซมเซลล์ได้มันก็เลยไม่มีเซลล์ใหม่มาเติมหลุมแผลมันจะขัดขวางกระบวนการสมานแผลแล้วมันไม่ได้แบบขวางทางแค่นั้นนะคะมันตัวมันเนี่ยยังหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลานะคะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อดีๆรอบบาดแผลคนไข้ก็จะมีแผลเบาหวานที่ขยายวงกว้างนะลุกลามนะคะเนื้อตายเยอะอย่างเงี้ยนะคะท
1: ี
2: น
1: ี้
2: อีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าสารอัลฟาเมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจนะคะภายใต้สภาวะน้ำตาลสูงก็คือจำลองเหมือนแผลเบาหวานนะคะมันสามารถที่จะไปเพิ่มการสร้างโปรตีนกลุ่ม growth factor นะคะเช่น platelet derived growth factor หรือว่า vascular endothelial growth factor ซึ่ง รทแฟกเตอร์พวกนี้มันเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสัญญาในร่างกายที่จะไปบอกให้เซลล์เนี่ยมันสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะหรือว่ามันซ่อมแซมเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งคือมังคุดมันไปช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็มันยังลดค่าบ่งชี้การอักเสบนะคะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมการหายของแผลเบาหวานเรื้อรังนะอันนี้คือการศึกษาแบบประมาณสัก 4-5 ฉบับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้คือลองหาเบื้องต้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจในการสนับสนุนการใช้ยากาซิดีนกับแผลเบาหวานนะคะทีนี้การศึกษาในคนเนี่ยก็เรามีรีวิว1เคสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีทีมวิจัยนะคะของดร.ทักษิณาไกรลาศนะคะเขาเคยทำการศึกษาผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังในผู้สูงอายุที่เป็นแผลเบาหวานจำนวน30คนในเขตชุมชนจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดนะคะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้มังคุดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช้มังคุดนะคะตัวเปลือกอะนะคะ
1: uh-huh.
2: แล้วก็ทั้งสองกลุ่มเนี่ยทำการล้างแผลด้วยน้ำเกลือเหมือนกันเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเขาจะวางผ้าก๊อซคลี่บางๆคลี่ผ้าก๊อซออกบางๆชั้นเดียวบนปากแผลนะคะจากนั้นเนี่ยเอาผ้าก๊อซอีกแผ่นนึงเนี่ยไปคลุกกับผลเปลือกมังคุดที่ผสมอยู่กับน้ำปูนใสนะคะแล้วก็วางทับลงไปบนปากแผลนะคะ เขาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ยาจากเปลือกมังคุดเนี่ย นะคะมีแผลเบาหวานเนี่ยที่หายเร็วกว่านะคะโดยจะใช้เวลาประมาณสัก12ถึง45วัน แล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคน
1: ครับ
2: นะคะเพราะว่าคนที่คัดเข้ามาก็มีความรุนแรงที่แตกต่างก
1: ันใช่
2: ค่ะแล้วก็แผลเบาหวานเนี่ยที่มันจะปิดได้ดีๆเนี่ยคือหลุมมันต้องไม่ลึกมาก
1: ครับ
2: คือมันยังพอดึงเนื้อเยื่อฐานมาติดดึงมาชิดกันได้อะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เขาเพราะว่าแผลแบบที่มีหนองมีกลิ่นนะคะก็ช่วยได
1: ้
2: คือจริงแผลเบาหวานเหม็นนะคะ
1: หรอมันจะเหม็นใช่ไหมส่วนใหญ่จะเหม็นใช่ไหมครับผม
2: ใช่ค่ะเพราะมักจะมีหนองอยู่ลึกๆนะคะ
1: ครับ
2: ก็อันนี้ก็ช่วยลดกลิ่นเหม็นของแผลได้นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ลดการอักเสบแดงๆของเนื้อเยื่อรอบๆแผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอมาอ่านงานวิจัยนี้เนี่ยเขาเพราะว่ามันลดกลิ่นเหม็นของแผลเบาหวานได้เนี่ยก็เลยนึกถึงเคสหนึ่งในอดีตที่ตัวเองเคยไปสัมภาษณ์กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็คือเป็นแผลมะเร็งปะทุเหมือนดอกกระหล่ำมีเลือดมีหนองนะคะบริเวณเต้านมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าพอใช้กาซิดีนเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าทำให้แผลมะเร็งหายนะแต่หมายความว่ามันแห้งดีกว่าตอนใช้ยาโควิโดนไอโอดีนนะคะแล้วก็เลือดที่มันออกมันทำให้แผลมีกลิ่นคาวนะคะซึ่งเปลือกมังคุดเนี่ยก็ช่วยลดกลิ่นคาวของเลือดจากแผลมะเร็งเต้านมได้อันนี้คือตัวเองสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวญาติคนไข้นะคะทีนี้พอไปดูผลการใช้เนี่ยแบบเขามารีวิวเองนะคะคือตัวกาซิดีนเนี่ยคนมักจะพูดประมาณว่าทาแล้วแผลมันแห้งไวนะแผลมันแห้งไวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนะคะไม่ได้แบบว่าคนเขามาโนหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำการทดสอบหยิดยากาซิดีนเนี่ยกับแผลเทียบกับโพวิโดนไอโอดีนนะคะเขาก็พบว่าตัวกาซิดีนเนี่ยมันกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์เพื่อปิดแผลเนี่ยได้เร็วกว่ายาโพวิโดนไอโอดีนนะคะทำให้แผลเนี่ยมันแห้งไวแล้วก็สมานตัวได้เร็วกว่านะคะซึ่งยาเปลือกมังคุดเนี่ยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ.2556นะคะก็อยู่ในกลุ่มเข้าบ่งใช้ยารักษาแผลสดแผลเรื้อรังนะคะปกติก็จะทาวันละ 2-3 ครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วนะคะพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีการใช้กันนะคะก
1: ็
2: เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยอ่ะนะคะรู้สึกว่าจะประมาณ30หรือ40บาทเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ตัวของไพเวทก็ทำมาพร้อมใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปฝนเปลือกมังคุดกันเองนะ
1: แล้วมันไม่จะสะอาดหรือเปล่าแล้วมันไม่แพงด้วยไงจาน
2: ใช่ค่ะ
1: เออครับ
2: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะอ้อแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานก่อนที่จะถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีแฮปปี้นานนะคะลองจีวิตี้นะคะ3ย่านมิตรทาวชั้น5ในปลายเดือนที่จะถึงนี้25ถึง28มิถุนายน69นะคะซึ่งมีการแจกรอบเช้า11โมงเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินวันละ100เล่มนะคะโดยวันที่25 27แจกสมุนไพรรักดูแลท้องไส
1: ้
2: นะคะแล้วก็26กับ28แจกหนังสือแกงส้มนะคะก็คือสลับวันกัน
1: อ
2: ะลำไส้แกงส้มลำไส้แกงส้ม
1: โอ้แค่ยะใครอยากได้แกงส้มแกงส้มนี่มีคนอยากได้เยอะก็ต้องไปที่งาน3ย่านมิตรทาวน์นะเฮลแคร์ไทยแลนด์ใช่ไหม
2: ใช่แต่จริงเล่มท้องไส้ก็ดีนะคะ
1: ดีทั้งคู่เลย
2: ตั้งแต่เล่มที่6ละ
1: ใช่
2: แล้วก็รอบบ่ายเวลาบ่าย3นะคะวันแรกวันที่25มิถุนายนจะแจกต้นหูเสือด่างนะคะใช้บำรุงปอดแก้ไอได
1: ้อันนี้ทั้งกินทั้งโชว์เลยนะหูเสือด่างเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: อยากได้เหมือนกันนะคะเนี่ย26มิถุนายนนะคะแจกต้นแป๊ะตำปึงอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็เคยได้ยินมานานแล้วช่วยคุมน้ำตาลคุมความดันนะคะ27มิถุนายนแจกพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังนะคะใช้ตำแก้ผื่นแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยเลิมงูสวัสดได้นะคะแล้วก็28มิถุนายนวันสุดท้ายแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรช่วยดับร้อนในปอดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรชิมฟรีตลอดงานนะคะมีชาตีผลาชาขิงมะขามป้อมคอมบูชาตีผลาน้ำอัญชันชาหูเสือ นะคะแล้วก็มีสินค้าลดราคาพิเศษนะคะเช่นอภัยบี1กระปุกแถม1แผงนะคะมัสกูสเปรย์เหลือขวดละ100ถ้าซื้อ3ขวดนะนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มแล้วก็เซรั่มบัวไผ่ข้าวแล้วก็อภัยพอลูชิลนะคะลด 20% นะคะแล้วก็ในส่วนของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮอ 11-12 นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีตัวบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่ไปแจกเล่มที่16
1: นะ
2: จะเป็นสมุนไพรป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็คิดว่าน่าจะเป็นสมุนไพรรวม
1: ที่
2: เราหยิบยกมาใช้ในการดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้อะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เห็นเนื้อหาในนั้นนะคะน่าจะพิมพ์สดๆร้อนๆแล้วก็ไปที่งานเลย
1: ก่อนงาน2วันอาจจะเสร็จพอดีครับผม
2: ค่ะแจกวันละ200เล่มรอบ11โมงกับรอบบ่าย3เนาะก็แบ่งเป็นรอบละ100เล่ม
1: 2รอบ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีแจกต้นไม้พันธุ์สมุนไพรคัดพิเศษนะคะวันละ300ต้นแบ่งแจก150ต้นตอนเช้า10โมงแล้วก็อีก150ต้นตอนบ่าย2
1: บ่าย2ใช่ค่ะใช
2: ่ก็วันที่2กรกฎาคมจะแจกต้นหอมแซ่นะคะหอมแซ่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากทางเหนือหรือเปล่านะคะก็เป็นยาแก้หวัดคัดจมูกนะคะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมแจกรังจืดนะคะ
1: รังจืดหนองทะเล
2: ของดีใช่ดูว่าเป็นพันธุ์หรืออะไรนะคะ
1: เป็นพันธุ์ที่เอามาจากหนองทะเลครับมันจะเห็นดร.ต้องบอกว่าสารสำคัญจะสูงพันธุ์นี้ครับผมดอกจะเข้มครับ
2: แสดงว่าพี่ต้อมน่าจะคัดกรองมาแล้วนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็วันที่4กรกฎาคมแจกพลูนะคะแจกใบพลู
1: พลูลงยาพลูลงยา
2: ใช้ขับลมหรือใช้รักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็มาสุดท้ายแจกต้นกะเพราป่
1: าก
2: ะเพราป่าจริงๆกะเพราป่าเนี่ยมันจะหอม
1: กลิ่นจะฉุนกว่า
2: ใบกะเพราปกติ
1: กลิ่นจะแรงกว่า
2: เป็นยาดีกว่านะคะแล้วก็ กะเพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้คลายเครียดได้ดีนะคะแล้วก็แค่ขยี้ใบแล้วดมอ่ะ
1: ก็ชื่นใจ
2: ใช่ๆคือปีที่แล้วหนูอยากได้มากแต่หนูก็ไม่ได้กะเพราป่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตัวเพชรสังฆาต 100% นะคะที่ใช้ดูแลกระดูกข้อนะคะแล้วก็ยาแก้มะขามป้อมสูตรสายหวานนะคะก็สูตรเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กันแดดตัวใหม่นะคะอันนี้ก็ไอ้ตอนหลังนี่คือเป็นงานมหกรรมนะคะก็ไปเจอที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะ
1: แล้วก็ไปเจออาจารย์อาได้เลยนะครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันครับขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะครับพักเสียงนิดหนึ่งจิบนมจิบน้ำก็ต้องบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับแฟนคลับอภัยภูเบศถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ.11 ฮ.12 เดินทางสะดวกนะครับขึ้นทางด่วนก็ลงที่เมืองทองเลยก็ได้นะครับทั้งรถไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะไม่มีนะครับมีรถไฟฟ้าผมไม่แน่ใจมีรถประจำทางผ่านด้วยนะครับก็สถานที่เรียกว่าเหมาะสมนะที่จะลงที่จอดรถก็หลากหลายนะครับเจอกันนะครับผมเองก็จะไปสัก2วันน่าจะไปวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่แน่ใจเพราะว่าติดงานเลี้ยงรุ่นอยู่มันกันอาจจะไม่ได้ไปวันอาทิตย์อาจจะไปวันศุกร์กับเสาร์2วันนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวผู้ฟังที่มีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกาสดีนเปลือกมังคุดของภัยภูเบศซึ่งผมซื้อติดบ้านไว้เลยนะติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเวลามีแผลเนี่ยโอ้ดีจริงนะดีต้องบอกว่าดีจริงใช้แล้วสมานแผลดีฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่แสบด้วยนะไม่ค่อยแสบพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเหมือนเดิมสำหรับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับอภัยภูเบศ

0: อัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
3: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
7: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
8: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร์

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: โอเคครับไม่ควรพลาดนะแฟนคลับอภัยภูเบศเจอกันนะไม่ใช่มีเฉพาะอภัยภูเบศคุณผู้ฟังครับเต็ม2ฮอเลยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนมาจากทั่วประเทศแล้วต้องบอกเป็นมหากรรมสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้นเดือนหน้าเจอกันนะฮะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: พัชโนสายจะตัดแล้วค่ะอยากจะถาม
1: เธอเนี่ยถามได้เลยอ้าวทำไมสายมันรีบตัดจังเกิดอะไรขึ้นโทรใหม่ครับโทรใหม่สายตัดเพราะว่าเงินหมดป่ะ

0: ็ต้องเติมเงินใหม่อ่ะโอเคครับถ้าโทรได้โทรนะฮะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คำปรึกษานะฮะส่วนท่านอื่นที่รออยู่ก็เชิญครับ022900473ครับสายนี้จากไหนครับ
1: จากพี่ทิพย์ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพี่ทิพย์จากมาเลเซียเชิญพี่ทิพย์มีอะไรเชิญเลยครับ
1: เบื่อมังคุดดีจริง
2: ค่ะขอบคุณค่ะเคยมีประสบการณ์ยังไงคะ
1: ค่ะก็โดนน้ำร้อนลวกก็เคยเอาเบื่อมังคุดมาฝันก็แช่แอลกอฮอล์เก็บไว้โดนน้ำร้อนลวกเอามาทา2วันก็แห้งหายไปเลยค่ะ
0: ครับใช้แอลกอฮอล์แช่เหรอ
1: ใช่แอลกอฮอล์แช่
0: ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะแอลกอฮอล์มันก็จะกัดผิว
2: มันกันใช่มั้ยคลายเคืองได้ในบางแห่ง
0: คร
2: ับ
0: ผมคร
2: ับ
0: คร
2: ับ
0: โอเค
1: มัน
0: เจือจาง
1: ด้วยน้ำด้วยใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่ได้เจือจางด้วยน้ำ
0: โอ้เวก็ทำเองใช้เองด้วยเนาะดีจังเนาะ
1: ค่ะเพราะว่าที่บ้านมันมีมังคุดเยอะก็เก็บมาปอกเปลือกข้างนอกแล้วก็ฝันตากไว้ให้แห้งเก็บเอาไว้ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พึ่งพาตัวเองครับขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยครับแบ่งปันความรู้กันโอเคครับสมัยเด็กๆผมก็เห็นพ่อแก่แม่แก่เขาเอ๊ะเขาร้อยเปลือมคุณไปทำอะไรอ๋อประโยชน์เยอะครับช่วยปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามอาจารย์ได้เลยครับเชิญครับคุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับไม่ต้องฟังวิทยุครับคุยทางโทรศัพท์ครับ
3: ครับ
0: เชิญเลยครับ
3: ครับให้ยาเผือกมังคุดนี่เป็นน้ำหรือเป็นครีมคะ
2: เป็นน้ำค่ะเป็น
3: น้ำ
2: สารสกัดใช่ค่ะ
0: เหมือนทิ้งเจออะไรพวกนี้เป็นน้ำเหมือนทิ้งเจอครับ
3: อ๋อแล้วทาแผลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
2: แผลสดแผลเลื้อรังค่ะ
0: ได้หมดเลยแผลกดทับก็ได้ครับ
2: ใช่แผลกดทับก็ได
3: ้คือบางทีมันเป็นเม็ดๆขึ้นมาผุพองขึ้นมาเฉยๆอ่ะค่ะทาได้ใช่ไหมคะคือไม่ทราบว่ามันสาเหตุจากอะไร
0: เป็นเม็ดผุพองแต่ไม่ได้เป็นแผลใช่ไหม
3: มันก็เป็นแผลเหมือนเป็นแผลค
2: ่
3: ะ
2: ก็ลองดูได้นะมีคนเคยทาแล้วยุบเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นตุ่มขึ้นมาเวลาเจอฝุ่น
3: อ่
2: ะอันนี้คืออ่านรีวิวเจอนะแต่ว่าก็ลองดูได้เพราะว่าการใช้ยาทาภายนอกเนี่ย
0: มัน
2: ก
0: ็ไม่ค่อยอันตราย
2: ใช่ค่ะมันก็มีฤทธิ์สมานฝาดลดอักเสบอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทาไป 2-3 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพยายออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ
0: ต้องดูเหตุโดยว่าเหตุที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเหตุมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงกับเหตุก็ใช้สมุนไพรก็ตรงก็ได้ผลครับ
3: มันไม่ทราบว่าเป็นอะไรค
0: ่
3: ะ
0: ลองได้ครับ
3: ขึ้นมาเป็นเม็ดแดงๆนะ
0: ค่ะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับ
3: เม็ดเล็กๆค่ะ
0: เหมือนผดเหรอ
3: ค่ะ
0: คล้ายๆผดอ่ะเหรอ
3: มันใหญ่กว่าผดนิดนึงคล้ายๆเหมือนก็จะเป็นไอ้อะไรอีสุกอีไตอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่อีสุกอีไต
0: ไม่แตกก็ทาได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ลองทาได้ใช่ไหมครับ
2: ก็ลองทาได
0: ้ลองทาได้ครับลองทาได้เลยครับ
3: นะคะแล้วถ้าสั่งซื้อนี่สั่งซื้อที่ไหนคะ
0: อ๋อหลายทางครับสั่งออนไลน์ก็ได้
3: สั่งออนไลน์
0: โทรศัพท์ก็ได้ตัวแทนจำหน่ายก็ได้ครับ
2: ลองดูในเน็ตก็มีนะคะ
0: ในShopee Lazadaได้หมดเลยมีหมดครับเสิร์ชเลยก็ได้ว่ากาซิดีนเปลือกมังคุดอภัยภูเบศกาซิดีนเปลือกมังคุด
3: มันในโทรศัพท์พี่นี่มันมีของอภัยภูเบศนะคะแต่มันไม่มีที่พูดเลย
2: อ๋อหมายความว่าต้องทักถามแอดมินดูก็ได้ค่ะ
3: มันไม่มีที่ พี่จะพิมพ์ถามอะไรอะค่ะก็จะขึ้นอะไรมาเรื่อยๆไม่ทราบจะกดตรงไหน
0: ส
3: ั่
0: งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ
3: แต่ทางโทรศัพท์ตรงไหน
2: เราให้ลูกหลานช่วยดูให้ไหม
3: แต่ยังไม่ได้ถามเลยค่ะ
0: เอาเบอร์โทรศัพท์ไปดีกว่านะ02
3: ค่ะ
0: แล้วก็02
3: ค่ะ
0: 877
3: 877
0: 10
3: ค่ะ
0: 02-02-877-10นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางเป็นเบอร์กลางก็สามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้แต่ว่าต้องกดต่อถ้าสั่งซื้อต้องต่อ2นะครับ
3: สั่งซื้อต่อ2ใช่ไหม
0: เขาจะมีคอมพิวเตอร์แจ้งมาฟังแล้วก็ฟังตามแล้วก็กดตามคอมพิวเตอร
3: ์
0: เอาเบอร์เดี๋ยวแป๊บนึงเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงฝ่ายขายเวลาหาไม่ค่อยเจอนะเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึง
2: ถามคำถามรอเลยก็ได้ค่ะ
0: มีคำถามไหมมีคำถามไหม
3: คือถ้าถามอาการอย่างอื่นได้ไหมคะ
0: ได้ครับได้คร
2: ับ ได้ค่ะ
0: ได้เบอร์แล้วจดเบอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยถาม
3: ค่ะ
0: 086
3: ค่ะ
0: 563
3: ค่ะ
0: 1123
3: 1123
0: ค่ะ0865631123โทรไปฝ่ายขายได้เลยนะครับคำถามเลยครับเชิญครับ
3: ยังพี่ไม่รู้ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะคือพอช่วงบ่ายๆแล้วมันมีน้ำลายสอมันออกมันไม่ใช่ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากที่กระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะแล้วต้องบ้วนทิ้งอยู่เรื่อยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะ
2: น้ำลายสอช่วงสายๆเหรอคะ
3: ค่ะบางทีก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นน้ำลายออกมาต้องบ้วนทิ้งตลอดนะคะคือไม่ได้ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากกระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะ
2: มีกินยาอะไรอยู่ไหมคะ
3: กินยาก็มียาความดันยาไขมันนะคะ
2: แต่ว่าเป็นยาที่กินมานานแล้วใช่ไหมคะ
3: อ๋อค่ะกินมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่กินก็ไม่เป็นนะครับเพิ่งมาเป็นระยะหลังๆนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแต่ไม่มียาพวกแบบว่าพากินสารหรือยาทางโรคสมองใช่ไหมคะมีไหม
3: ผมไม่มีครับยาสมองนี่มันเป็นอาหารเสริมของนายแพทย์ด้านสมองนะคะที่พี่เคยซื้อมาทานเป็นยาบำรุงสมองแบบเสริมและอาหารเสริมสมองนะคะเป็นยาของนายแพทย์ด้านสมองโดยตรงนะคะ
2: แล้วก็คือกินมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นเหมือนกันเนาะถูกไหมคะเพ
3: ิ่
2: งมาเป
3: ็
2: น
3: ค่ะ
2: ทีนี
3: ้คือ
2: มีใส่ฟันปลอมอะไรอยู่ไหมคะ
3: หมอใส่ค่ะ
2: คือมันก็พูดยากนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการระคายเคืองในช่องปากที่น้ำลายมันพยายามแบบถูกกระตุ้นหลั่งออกมาเพื่อแบบลดการระคายเคืองก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทีนี้คนไข้มีอาการทางกระเพาะทางกรดไหลย้อนอะไรบ้างไหมคะ
3: หมอเคยเป็นบ่อยค่ะกรดไหลย้อนนะคะเพราะว่าชอบทานข้าวแล้วก็ชอบนอน
0: เคยเป็นกรดไหลย้อนอยู่ด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ก็อาจจะลองปรับพฤติกรรมดูอะค่ะว่าเราอย่าไปกินอิ่มเกินนะคะแล้วก็กินแล้วอย่าเพิ่งนอนเลยแล้วก็อย่ากินดึกเพราะว่าบางทีน้ำลายมันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายที่จะเจือจางกรดอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันในคนไข้กรดไหลย้อนบางคนค่ะ
3: นะคะตอนนี้พี่ก็เลยกินพยายามกินแอลเอ็กกินไอ้การิทคอนกินยา รักษาโรคกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ไม่เห็นดีขึ้น
2: คือถ้ามันยังถ้ามันยังไม่ดีขึ้นน่ะแล้วอาการน้ำลายที่ว่ายังอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นอาการของกรดไหลย้อนทีนี
3: ้
2: กรดไหลย้อนเนี่ยจริงถ้ายาไม่ดีขึ้นยังไงเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมให้เข้มขัดขึ้นนะคะ
3: อืมอ๋อค่ะๆมันเกี่ยวกับโรคกระเพาะไหมคะ
2: มีโอกาสที่จะเกี่ยวกัน
0: อาจจะเกี่ยวได้ครับ
3: อ๋อค
0: ่
3: ะ
0: ครับผม
2: ก็อย่ากินเปรี้ยวมาก
0: ดูอาการไปก่อนเนาะดูอาการไปแล้วสังเกตอาการไปลองดูพฤติกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วจะค่อยๆดี
3: ครับ
0: เนาะมาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาเพิ่มใหม่เพิ่มเติมนะครับ
3: ค่ะ
0: โอเคครับ
3: ค
0: ่
3: ะขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคฮะอ่ะก็โรคแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเนาะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะแต่อาจจะรำคาญใช่อ
0: าจจะรำคาญหน่อย ก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าก็ลองดูว่าน่าจะมาจากโรคอะไรเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
4: อยากถามว่าไออะค่ะไอมันไอนานอะ
2: ค่ะ
4: ไอนานเนี่ยเราจะกินยาอะไรดีคะไปหาหมอแล้วหมอจัดยาให้ก็ไม่หายค่ะมัน
2: มีคนไข้
4: มีแบบ
2: นะมีอะไรคะ
4: มีแบบไอมันไม่ออกอะค่ะมันเหนียวๆอยู่ในลึกๆของคอค่ะไอออกมาหากออกมามันก็เหนียวๆอยู่ตรงนั้นอะค่ะมันไม่ค่อยออกค่ะ
2: อ๋อค่ะ
0: มีเสลดอยู่เหมือนก
2: ัน ก็น่าจะมีเสมหะที่ร่างกายมันสร้างออกมาตลอดเวลามันก็เลยเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะไอเอาเสมหะออกมา
4: ค่ะ
2: มันประมาณนั้นไหมคะ
4: ค่ะแล้วมันเรียรังมาเป็นมานานมาเป็นปีอะค่ะ
2: ทีนี้คนไข้ไม่ได้กินยาลดความดันอะไรอยู่เนาะมันจะมีตัวนึงที่ทำให้ไอ
4: ไม่มีค่ะไม่กินยามีแต่ยานอนหลับ
2: แล้วมีโรคกรดไหลย้อนไหมมีโรคกรดไหลย้อนกระเพาะไหมคะ
4: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีเหมือนกัน
0: ภูมิแพ
2: ้ทีนี้ยาแก้ไอที่คนไข้กินนะคะเรียกได้ว่ากินมาครบทุกอย่างหรือยังเช่นพวกยาละลายเสมหะเม็ดฟูอย่างเงี้ยค่ะเคยลองบ้างยังคะ
4: ลองแล้วค่ะคุณหมอสั่งไปให้ไปซื้อร้านขายยาข้างนอกแต่ข้างในโรงพยาบาลไม่มี
2: ค่ะแล้วดีขึ้นไหมคะ
4: มันก็ดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้น
2: ทีนี้คนไข้อาจจะต้องลดการกินหวานด้วยเนาะเป็นคนแบบกินขนมกินหวานกินอะไรอย่างงี้ไหมคะหรือกินของกรอบๆอ่ะ
4: เราไม่กินข้าวอ่ะอย่างนั้นมีแต่นานๆที่จะกินหวานค่ะ
2: คือบางทีถ้าเรากินแป้งแบบที่มันเป็นน้ำตาลเป็นของหวานเยอะๆค่ะกินบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเรามันสร้างเสมหะขึ้นมาได้ค่ะอาจจะช่วงอายุเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดพวกของหวานแล้วก็ของมันของทอดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยาทางสมุนไพรเนี่ยก็ใช้เป็นยาลดเปรี้ยวเพื่อละลายเสมหะเช่นถ้าเป็นเชิงอาหารก็เป็นพวกสับปะรดที่ไม่หวานจัดที่ไม่หวานฉ่ำอะนะคะก็ลองกินดูได้หรือว่าถ้าเป็นตัวยาของไพบูเบตก็จะมีตัวสเปรย์พ่นคอจากฟ้าไลโจนตัวยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะที่ลองดูได้แต่ถ้าแบบว่าลองไปแล้วขวด2ขวดไม่ดีขึ้นจริงๆมันจะมีพวกยาตำรับพวกปราสาทมาแว้งพวกตีผลาพวกเนี้ยก็ลองพิจารณาเป็นลำดับขั้นในอนาคตได้ค่ะ
4: เจ้าแล้วขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่จะสั่งซื
0: ้อ
4: ยา
0: เมื่อกี้ไม่ได้จดใช่ไหม
4: ไม่ได้จดค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ได้จดเอาเบอร์เอาปากกามาจดใหม่นะครับ
4: ค่ะ
0: จดพร้อมยัง ค่ะ02
4: 02
0: 02
4: 02
0: 877
4: 877
0: 10
4: 10
0: ผมทวนยาวๆนะ02 02 877 10ตรงนะ
4: จ้า
0: อีกเบอร์นึงครับ086
4: 086
0: 563
4: 563
0: 1123ครับ
4: 1123
0: อ่าฮะครับโทรไปที่ฝ่ายขายต้องการตัวไหนก็แจ้งได้เลยนะครับโอเคครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: โอเคครับสุดท้ายครับมีเวลาอีกประมาณสัก2นาทีต้องด่วนๆนะต้องคำถามต้องไม่ยาวมากนะครับมาเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับมาชายสุดท้ายครับเวลาจะหมดรีบถามเลยครับถามได้เลยครับเวลาจะหมดครับ
5: ฮัลโหลเนื้อมังคุดน่ะมีประโยชน์ไหมทำไมบอกกับเปลือกมังคุดอย่างเดียว
0: เอาเนื้อมังคุด
2: ค่ะก็มังคุดจริงๆตัวผลมันก็ถือว่าเป็นผลไม้ริดเย็นนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินนะคะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีน้ำตาลด้วยอ่ะนะคะก็กินตามความเหมาะสมคือมันไม่ได้ถูกใช้ในเชิงยาเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเชิงอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าช่วยขับถ่ายได้บ้างมีกากใยเล็กน้อยค่ะ
5: ก็น่าจะประมาณนี้ประโยชน์ของมันมีพอๆกับเปลือกไหมเนื้อกับเปลือก
0: คนละแบบครับมันคนละแบบ
2: เปลือกมันเป็นยามันไม่ได้ฝาดเนาะเพราะนั้นนาฬิตในเรื่องของการสมานแผลอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับตัวเปลือกค่ะ
0: เปลือกเนี่ยเอามาทำยาแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยเป็นผลไม้ก็พวกมีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกนี
5: ้คร
0: ับก็เหมือนผลไม้ทั่วไป
5: ครับผม
0: ครับ
5: งานที่3ย่านนิทราวันไหนบ้างนะ
0: วันที่25 26 27 28ปลายเดือนครับเริ่มวันที่25ครับ25 26 27 28ครับ
5: ศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์ประมาณนั้นครับโอเคเจอกันนะคะจะไปเปิดบูธแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยโอเคนะครับหมดเวลานะ
5: ก็โอเคขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับการติดตามรายละเอียดครับ
8: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
12: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
7: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
13: พลตำรวจโทณัฐกัตชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายการสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี้
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1ประตูต่อ1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0ประตูต่อ1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียอาริซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสคุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปิเอโรเป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1974ชนะ4ประตูต่อ0ปี2004ชนะ6ประตูต่อ0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7ประตูต่อ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา 5:00 นกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลา 2:00 นและตุรกีพบปารากวัยเวลา 10:00 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17 สิงหาคม 2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UNประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐ

ริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประทานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังท่านได้มาชี้แจงเล่าให้ฟังถึงข้อความสำคัญเนื้อหาสำคัญในพระไตรปิฎกซึ่งก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วเราไปกราบนมัสการแล้วก็พบกับพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ถึงทุกวันเสาร์นั้นเรามาพบกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์ก็ขอไว้สัปดาห์ละครั้งโดยหลวงพ่อท่านก็แนะนำมาว่าให้อ่านพระไตรปิฎกก็จึงมาชักชวนผู้ฟังมาร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าไปทีละเล่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคิดว่าก็จะมีสักวันหนึ่งที่เราทำจบได้ในกระบวนการนี้ความรู้ของเราก็มีความกว้างขวางก่อนที่จะมาคุยกับผู้ฟังพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านมาก่อนทั้งแปลฉบับนั้นแปลฉบับนี้บางครั้งสงสัยไม่เข้าใจยังไงไปดูภาษาบาลีบ้างไปดูที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆอธิบายไว้บ้างเราก็นำมาพูดคุยท่านผู้ฟังคุณเตือนใจด้วยท่านผู้ฟังด้วยฟังแล้วดูแล้วอธิบายอย่างนี้มันใช่ไหมยังไงเราก็ไปศึกษาดูจากในตำราคัมภีร์เพิ่มเติมบางทีเรื่องราวตรงไหนจบตรงไหนแล้วเราดูต่อไปจะเป็นยังไงอ่านมาก่อนบ้างไปดูตามหลังบ้างความรู้ของเราก็กว้างขวางขึ้นมาได้ก็อาศัยทุกวันเสาร์ต้องเป็นประจำทางสถานีวิทยุนี้ท่านฟังก็สามารถติดตามได้ทั้งในระบบพอดแคสต์หรือว่าดูทาง YouTube ดูทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์เราก็ติดตามได้อีกประการหนึ่งก็คือรายการธรรมารับรุนของเราเนี่ยคุณเดินใจก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังบางคนก็ชอบฟังนิทานบางคนก็ชอบเรื่องการปฏิบัติทีนี้สำหรับท่านที่ชอบศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็จะมีส่วนที่เข้ากันก็คือวันพฤหัสกับวันเสาร์แบบนี
0: ้เจ้าค่ะที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่วันพฤหัสนั้นจะเป็นเรื่องของคลังพระสูตรที่เอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังโดยไม่อธิบาย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่วันเสาร์นี้เอาเรื่องในพระไตรปิฎกคือเรียงตามลำดับเลยเอามาอธิบายโดยไม่อ่านให้ฟังนี่ท่านผู้ฟังไปอ่านเองเรียงตามมาลำดับอยู่แล้วแต่วันพฤหัสเนี่ยไม่อธิบายแต่อ่านให้ฟังแล้วก็ไม่เรียงตามลำดับบางทีเอาพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างมาพูดคุยให้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามันเป็นคนละอย่างเป็นคนละอย่างกันกับช่วงของสำคัญชีวิตที่อันนั้นจะไม่ได้เน้นพระสูตรเลยจะเน้นเฉพาะการนำไปใช้ซึ่งการนำไปใช้บางทีต้องพลิกแพลงหลากหลายรูปแบบมันก็จะไม่ตรงเป๊ะกับเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกเพราะมันต้องเอาไปดัดแปลงในบางเคสเ
0: จ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือในพูดถึงท่านผู้ฟังบางคนที่ไปฟังในช่วงอื่นๆต่างๆแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่มีที่สอนในพระไตรปิฎกในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องชัดเจนให้หน่อยว่ามันแยกเป็นรายการรายการกันไปเป็นคนละอย่างถ้าต้องการศึกษาในพระไตรปิฎกพระสูตรนั้นนี้ที่เจาะจงมาก็จะคลังพระสูตรนี่แหละอ่านได้ฟังเลย
0: ค่ะ
1: นั่นคือทุกวันพฤหัสถัดมาก็จะเป็นขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่ก็อธิบายให้ฟังในทุกวันเสาร
0: ์
1: ส่วนใต้ร่มบริบทก็ด้วยเอาหัวข้อแม่บทมาอธิบายอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าหยิบตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องไปอย่างไรอย่างไรอันนั้นทุกวันพุธและรมบทบทก็จะมี3รายการนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นไปในแนวเดียวกันคนที่ชอบฟังก็แยกเลือกฟังให้เหมาะสมกันละกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เชิญไป
0: และใครที่ชอบการปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็ฟังทุกเช้าวันอังคารถูกไหมเจ้าค่ะ
1: นั่นคือช่วงของจิตตวิเวกใช่
0: เจ้าค่ะทุกเช้าวันอังคารจิตตวิเวก และถ้าจะฟังว่าอะไรมาปรับใช้ในชีวิตบ้างซึ่งพระอาจารย์ก็จะจัดร่วมกับคุณทรงพลชูเวศในบางสัปดาห์คือจันทร์เว้นจันทร
1: ์
0: ก็ฟังกันทุกวันจันทร์นะเจ้าคะ
1: ถูกต้อง
0: ส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาทาง Facebook หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะเจ้าคะทุกวันอาทิตย์อย่างนี
1: ้
0: ก็เป็นรูปแบบที่เราปรับมาให้เป็นรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละวันเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับกันอย่างดีนะเจ้าคะเพราะว่าก็มีท่านผู้ฟังตามที่เราได้ขอความเห็นนั้นก็ขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนเนี่ยจัดรายการต่อไปแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นต่อไปนะเจ้าคะสาธุเจ้าค่ะ
1: วันนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องของพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ในเล่มที่3ของอังคุตตรนิกายตอนที่แล้วเราจบในเรื่องการเดินจงกรมมีอานิสงส์5อย่างวันนี้ก็จะมาถึงในข้อที่30ว่าด้วยพระนาคีตะเรื่องราวนี้เกิดที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอิชานังคละในตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีภิกษุที่ชื่อว่านาคีตะท่านเป็นอุปถาแต่ในครั้งนั้นก็เป็นวาระแรกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นพอไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นแล้วปรากฏว่าชาวบ้านนี่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยพระพุทธเจ้ามา
0: ถูกค่ะ
1: พระเจ้านี่เป็นกษัตริย์นะเนี่ยเดินทางมาโอ้เป็นนักบวชเนี่ยเป็นโอ้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยนานๆจะได้เห็นคนแบบนี้สักทีนึงไปๆเราพากันไปดูไปชมไปฟังเราไปแล้วนี่ก็ถือเครื่องไตรยธรรมเรื่องไตรยธรรมนี่คือหมายถึงของกำนันบ้างหรือสิ่งของที่จะมอบถวายให้คือไม่ไปมือเปล่า
0: เจ้าค่ะ
1: ไปเสร็จแล้วไปถึงที่ที่ท่านพักอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกโอ้เสียงอื้ออึงกันดังมากคนนั้นเตรียมอันนี้มานี่เธอเตรียมอะไรมาแล้วฉันเตรียมอันนี้มาแล้วเธอจะพูดอะไรยังไงแต่ละคนเนี่ยโอ้ตื่นเต้น
0: เห็นไ
1: หมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างนั้น
0: เ
1: ป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงท่านพระนาคีตะตอนนั้นก็เป็นพระอุปชาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอันนี้มันเสียงอะไรกันนี่อยู่ข้างนอกนี่ท่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยเขามาออมารุมดูกันเพื่อที่จะมาถวายของทั้งของเคี้ยวของอะไรต่างๆเพื่อให้พระพุทธเจ้าที่มีหมู่สงฆ์ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาคีตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราผู้ใดที่ไม่ได้ตามปรารถนาไม่ได้โดยยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งในกามสุขก็ต้องมีการไปตามความปรารถนาอาศัยลาภสักการะแล้วก็มีการสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือสรุปให้ฟังนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านพระนาคีตะก็บอกว่าโอ้ยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปรับเธอเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางไหนพวกพราหมณ์ชาวชนบทชาวบ้านเขาก็จะตามไปทางนั้นเหมือนเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลไปตามที่ลุ่มที่ลาบที่ดอนต่างๆไปในตามทางที่มันจะไหลไปไหลไปนะตามแรงดูดของโลกแต่ในที่ต่ำเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเป็นผู้ที่ใครๆก็จะติดตามไปเรามาหยุดกันที่ตรงนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้คนที่เป็นอุปถัมภ์ควรจะต้องคล้อยตามควรจะต้องคล้อยตามแต่ท่านพระนาคีตะนี่ไม่คล้อยตามคือในลักษณะที่ว่าควรจะต้องไปนะท่านบอกไม่ไปไม่ได้ควรต้องไปอย่างนี
0: ้
1: คือไม่ทำตาม
0: คนมีศรัทธาประสาทจะมาเจอแล้วแล้วก็จะถวายของแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ก็จึงว่าควรจะไปเจอเอาแล้วทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ไปคือไม่ใช่ว่าไม่ไปนะแต่ย้ำว่าเราไม่ติดยศและไม่ติดเราแล้วก็จึงบอก5ข้อนี้ขึ้นมาบอก5ข้อนี้ขึ้นมาคือย้ำในเฟรซเดิมที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นละแล้วก็ย้ำมาอีกครั้งหนึ่งในเป็นวาระที่2ได้พูดแบบเดียวกันแล้วก็เพิ่มเติม5ข้อนี้ขึ้นมา5ข้อนี้น่าสนใจ1
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นผลไหลออกมาของเหตุถ้ามีเหตุแล้วต้องมีผลมี5ประการดังนี้คือ1อุจจาระปัสสาวะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกมาจากอาหารที่เรากินดื่มเคี้ยวเข้าไปนี่ต้องเป็นอย่างนั้น
0: เจ้า
1: ถู
0: ค
1: ก
0: ่
1: ไห
0: ะ
1: มนี่ make sense นะคือ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณกินอะไรเข้าไปมันก็ดูดซึมไปที่เหลือก็ไหลออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะ
0: คือถ่ายออกมาจากร่างกายเรานะ
1: ใช
0: เจ้
1: ่
0: าคะ
1: ใช่นี่ข้อที่หน
0: เ
1: ึ
0: จ
1: ่ง
0: ้าค่ะ
1: ถัดมาความทุกข์ความโศกความคับแค้นย่อมเกิดเพราะอาศัยความรักถ้ามีความรักและความรักนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมายถึงคนที่เรารักนั้นน่ะเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะมีความโศกมีความร่ำไรรำพันแสดงว่าความรักนี่เกิดขึ้นจะไม่เหมือนอาหารที่กินเข้าไปที่ไหลออกมาจากอาหารนั้นคืออุจจาระปัสสาวะสิ่งที่ไหลออกมาจากความรักนั้นคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจแปรสภาพไปละ
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เข้าใจเนาะข้อที่สอง
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะถ้าไม่อีกข้อที่สามท่านบอกว่าเวลาที่เราตามประกอบในสิ่งที่ไม่สวยงามเวลาพยายามที่จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามอยู่ต่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการเจริญอสุภนิมิต
0: เจ้าค่ะ
1: สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่สวยงามคือการที่เราเจริญอสุภนิมิตอยู่มากๆทำอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่สวยงามก็นี่คือมีเรื่องราวที่เป็นประวัติของครูบาอาจารย์อยู่มากมายเลยที่พอท่านเจริญอสุภะมากๆมากๆเสร็จปุ๊บเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเห็นคนที่เขายืนเรียงบิณฑบาตรอใส่บาตรกันเนี่ยเหมือนเป็นซี่โครงมีแต่กระดูกอยู่ทุกคนทุกคนเลยมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนที่เป็นกระดูกแต่ไม่หมดร่างกระดูกเนี่ยนะก็คือเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของปฏิกูลไม่น่ายินดีเอาทำไมมองไปเห็นเป็นอย่างนั้นได้เพราะเจริญอสุภานิมิตมาอย่างมากการเห็นเป็นปฏิกูลในสิ่งต่างๆนั้นจึงเป็นผลที่ไหลออกมาเกิดขึ้นจากการที่เจริญอสุภะมาก
0: ๆ
1: ตรงนี้ป้าจันก็เคยเจอในตัวเองก็เป็นเวลาเราพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังมากๆทำเป็นปีแล้วนะคุณชัยทำทุกวันทำทุกวันเอ้าทำไมมองๆไปเนี่ยโอ้คนสวยๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกคนหล่อๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าแบบไม่ให้เราไปติดในของสวยงามนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่สามถัดมาข้อที่สี่พูดถึงการพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่นี้ท่านพูดถึงอนิจจังอย่างเดียวนะอนิจจังคือความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆจะเห็นความเป็นปฏิกูลในผัสสะภาษาหมายถึงสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นเราจะเริ่มเห็นความเป็นปฏิกูลของสิ่งนั้นๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีภาษามาก็ผ่านทางเห็นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสปฐวีธรรมรมผ่านมาทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเมื่อเราจิตมีการรับรู้รวมกันก็เป็นภาษาภาษาเหล่านั้นจะปรากฏเป็นของปฏิกูลแก่ผู้ที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ
0: เจ้าค่ะเหมือนกับเห็นความจริงแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่เห็นแก่นแท้ของสิ่งนั้น
1: ๆถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่สี่ข้อที่สี่ต่อมาข้อที่ห้าพูดถึงเหตุคือการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับความเกิดขึ้นและความดับไปในอะไรในขันธ์ทั้งห้ามีความเกิดขึ้นมีความดับไปในขันธ์ทั้ง5แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยึดถือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ดีเลยถ้าเราไปยึดถือในสิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงความยึดถือเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายไปขันธ์5นะขันธ์5
0: เจ้าค่ะ
1: ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเห็นความไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นความดับไปของขันธ์5นั้นอยู่เรื่อยๆอุปทานคือความยึดถือในขันธ์5เขาจะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคืออุปทานขันธ์5
0: เจ้าค่ะ
1: อุปทานมันเริ่มจะแยกออกจากขันธ์5ได
0: ้
1: อุปทานเนี่ยไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์5โอเคนะอุปทานไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์5แล้วถ้าเราเห็นขันธ์5ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปอุปทานที่มันจะเกิดขึ้นอยู่กับขันธ์5ติดกันอยู่ขันธ์5เนี่ย มันจะอยู่ไม่ได
0: ้อืมถูกค่ะ
1: โอเคเรื่องนี้ท่านอธิบายไว้แค่นี้เลยจบตรงนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ไปพบกันหรือไม่ล่ะแต่คือเทศให้พระนาคีตาเนี่ยฟังก็จะไม่คือพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็ไม่บอกตรงๆอ่ะว่านี่อุปถากเนี่ยอย่าเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่เทศให้ฟัง
0: เทศให้ฟังว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี
1: ้หมายถึงว่าไม่ก็เทศให้ฟังคือไม่ได้เทศตรงๆว่าเธอต้องทำอย่างนี้นะแต่คือเทศให้ฟังว่าเรื่องขันห้าเนี่ยเป็นต้นนะเรื่องห้าอย่างเนี่ยว่าจะเป็นสิ่งที่ไหลออกสิ่งที่ไหลออกจากการที่ต้องไปเกี่ยวข้องนั่นนี่คือห้าข้อนี้จึงพูดขึ้นมาโดยที่พระนาคิตาก็ไม่ได้ถามแค่อยากให้พระพุทธเจ้าไปพบบุคคลเหล่านี้เท่านั้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เทศให้ฟังเรื่องนี้
0: เพ
1: ราะฉะนั้นจึงมีข้อปฏิบัติคุณใจของในการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยว่าเอาเวลาท่านต้องการอะไรยังไงเราก็ต้องคล้อยตาม
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านพระนนท์เนี่ยพระอาจารย์จึงเข้าใจท่านเลยว่าตอนแรกๆที่เขาคิดว่าจะมีองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าโดยตลอดแต่นั้นคือปีที่12แล้วในช่วง10ปีแรกเนี่ยเดี๋ยวมันดีกับพระนาคิตะบ้างพระสาคตะบ้างพระรูปนั้นรูปนี้บ้างคือไม่ได้อยู่ตลอด
0: คือไม่ได้มีองค์ใดองค์หนึ่งประจำถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่ไม่ได้มีประจำก็เลยคิดว่ามันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างนั่นนี่เอ้างั้นเราจะเอารูปไหนให้เป็นประจำดีเรื่องทั้งหมดมันก็จึงมาตกลงที่ท่านพระอนนท์พระอนนท์ก็จึงขอไว้ก่อนขอพรไว้ก่อนที่พระอาจารย์เคยนำมาเล่าให้ในช่วงของนิทานพรรณนาหรือว่าพร8อย่างที่ท่านพระอนนท์ขอนี่ก็คือจุดนี้ด้วยว่าเอาถ้ามีใครจะเข้าพบแล้วท่านพระอนนท์เห็นสมควรแล้วก็จะจัดเวลาให้เข้าพบในเวลาที่เหมาะสมขอให้ได้เข้าด้วยอันนี้ท่านจึงขอไว้ก่อนก็คงจะปรารภเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยแล้วนะอาจารย์ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันเนาะอันนี้คือประสูตรที่30ข้อ30เป็นประสูตรแรกที่เราพูดถึงกันในวันนี้
0: ก็คือนาคิตะสูตรนะคะ
1: นาคิตะสูตรใช่
0: เกี่ยวกับเรื่องของพระนาคิตะณจุดนั้นนะเจ้าคะ
1: ทีนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในหมวดธรรมะ5อย่างตรงนี้ที่ว่าสิ่งที่ไหลออกจากการกระทำก็คือเหตุผลนั่นเองว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงยกเอาเรื่องจระปัสสาวะมาว่าเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการกินอาหาร
0: เพราะ
1: ว่าเอ๊ะถ้าคนที่ได้ความสุขจากเนกขัมมะได้ความสุขจากเนกขัมมะคือว่าใน5ข้อนี้ไม่มีพูดถึงเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญไม่มีเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไอเหตุปัจจัยที่ให้ท่านพูดเรื่องนี้คือเรื่องลาภยศสรรเสริญโอเคป่ะลาภยศสรรเสริญว่ามีคนจะเอาสิ่งต่างๆมาถวายให้ยกย่องให้มีชื่อเสียงต่างๆนั่นนี่โอเคนะ
0: เ
1: อ๊ะแต่ทำไมใน5ข้อนี้ไม่มีพระอาจารย์ก็จึงต้องการจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าอ๋อเพราะว่าท่านนี่พอได้เนกขัมมสุขได้เนกขัมมสุขสิ่งที่ไหลออกมาถ้าจะเอาตัวอย่างของ5ข้อนี้มาแล้วอนุมานเปรียบไปกับเหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเอาถ้าอย่างนั้นการที่เราได้เนกขัมมสุขเนกขัมมสุขคือสุขที่เกิดจากสมาธิจิตใจสงบเย็นมีสมาธิแล้วความที่จะอยากได้ลาภสการะยศชื่อเสียงเนี่ยจะไม่มีจะหายไป
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โอเคนะจะหายไปก็จึงมาสอดคล้องกับปรารภเรื่องเหตุตรงนี้ว่าอ๋อกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในภายในแล้วจะประกอบความสุขในวิหารธรรมในภายในไม่ได้ต้องไปหาความสุขจากที่เขาพูดดีๆยกย่องเรานั่นนี่ไม่ต้อง
0: หรือว่าเอาของมาถวายอะไรอย่างนี้นะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าของที่มาถวายนั้นเนี่ยพอฉันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะถ้าพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราก็คงประมาณนี้ใช่ไหมจ๊ะอาจารย์เจ้าขา
1: ที่มันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้หลังจากที่แบบว่าอ่านมาหลายรอบนี่ก็คิดว่า
0: เจ้าค่ะ
1: มันน่าจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้แหละที่ว่าทำไมไม่ไปพบหรือทำไมถึงจะไปพบที่ไม่ไปพบเพราะว่าฉันสุขอยู่ในภายในอยู่แล้วเพียงพอแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พอสุขในภายในแล้วเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องไปพบไปเจอก็ได้
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีความสุขอยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ต้องอาศัยลาภสักการะต่างๆเหล่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงปรารภในข้อนี้เป็นตัวอย่างขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่30นะข้อที่30เจ้า
0: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จบไปสำหรับข้อ30นาคิตะสูตรนะเจ้าค่ะแล้วข้อ31ล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเมื่อสักครู่นี้เป็นวรรคที่3ตัววรรคที่3จบไปแล้วต่อไปเราก็มาขึ้นวรรคที่4อีก10ข้อนึงวรรคนี้ชื่อสุมนะวรรคพระบาทพระสูตรแรกนี่คือว่าด้วยเรื่องของพระนางสุมนาเทวีเป็นราชกุมารีของพระเจ้าประสิทธิโกศล
0: เจ
1: ้
0: าค่ะ
1: เรื่องนี้ก็คือข้อที่31ข้อที่31เรื่องนี้เกิดที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเชตวันแล้วก็พระนางสุมนาราชกุมารีเธอมีรถอยู่500คันคือมีบริวารมากพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามคำถามนี้ถึงเปรียบเทียบคน2คนคน2คนว่าคน2คนนี่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันศรัทธาศีลปัญญานะ3อย่างเสมอกันเลยแต่ว่าคนหนึ่งให้ทานอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้ทานในระหว่าง2คนจะมีความแตกต่างกันยังไงจะมีความพิเศษไปไงถึงว่าถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยคือด้วยศรัทธาศีลปัญญาต้องไปเกิดบนสวรรค์แน่นอนแต่คนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทานเฮ้แล้วมันจะต่างกันยังไงจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม
0: ่
1: ท่านก็จึงแยก5ข้อนี้บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้บอกว่าศรัทธาศีลปัญญาใช่ไหมศรัทธาศีลปัญญานะเสมอกันนะเสมอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าคนไหนที่ให้ทานคนไหนที่ให้ทานนี่จะเลิศกว่าดีกว่าในเรื่องอายุที่เป็นทิพย์วรรณะที่เป็นทิพย์ความสุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย์ห้าอย่างนี้จะก็เรียกว่าดีกว่าแต่คนที่ไม่ได้ให้ทานก็5อย่างนี้จะน้อยกว่าคือจะถูกข่มได
0: ้
1: คนที่ให้ทานก็จะมี5อย่างนี้สามารถข่มเขาได้คนที่ไม่ให้ทาน5อย่างนี้คืออายุวรรณะความสุขยศและอธิปไตยก็จะถูกเขาข่มได้โอเคนะ2คนนี้จะมีความแตกต่างกัน
0: อ
1: ายุหมายถึงอะไรก็คืออายุยืนไม่ยืนอายุที่เป็นทิพย์เนี่ยสมมติมีพันปีเท่ากันแต่คนที่ให้ทานพันปีของเขาเนี่ยสามารถข่มพันปีของคนที่ไม่ให้ทานได้สุขก็เหมือนกันวรรณะนี่หมายถึงผิวพรรณร่างกายก็จะเป็นแสงสว่างออกมายศนี่ก็หมายถึงตำแหน่งเท่ากันก็จริงแต่ว่าคนที่ให้ทานนี่เขาจะข่มคนที่ไม่ให้ทานได
0: ้ค่ะ
1: อธิปไตยนี่คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์โอเคคำถามเธอก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังถามต่อไปว่าถ้าสมมติเทวดาสองตนนั้นน่ะอยู่บนสวรรค์จนกระทั่งหมดอายุละที่เท่ากันเลื่อนมาสู่ความเป็นมนุษย์เอาแล้วจะมีความแตกต่างกันไหมในบรรดาสองคนนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็เหมือนกันอีกเลยว่าคนที่ให้ทานเนี่ยจะข่มขี่คนที่ไม่ให้ทานได้ด้วยอายุที่เป็นมนุษย์วรรณะที่เป็นของมนุษย์ความสุขที่เป็นของมนุษย์ยศที่เป็นของมนุษย์แล้วก็อธิปไตยที่เป็นของมนุษย
0: ์เจ้าค่ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้ด้วยข้อนี้เช่นมียศเท่ากันยศที่เป็นของมนุษย์มีเท่ากันน
0: ะ
1: แต่คนที่เคยให้ทานไว้เนี่ยเขาจะข่มคนที่ไม่เคยให้ทานได
0: ้เจ้าค่ะ
1: คนที่ไม่เคยให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้คำว่าข่มในที่นี้คุณใจต้องอธิบายไว้คุณไม่ใช่แบบว่าไปข่มขี่เขาแบบกดดันเข้าหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้น
0: เจ้าค่ะหมายถึงอะไรเจ้าค่ะ
1: แต่หมายถึงว่าเวลาที่มีพูดคุยกันปรึกษากันว่าเอาไงดีนะฉันว่าเอางี้นะความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยจะได้รับการฟังจะได้รับการพิจารณามากกว่าคนที่เขาไม่ให้ทาน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างสมมติเรามีเพื่อนตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะอยู่ในที่ทำงาน
0: เจ้าค่ะ
1: เฮ้คนนี้ทำไมพูดแล้วมีคนฟังมากกว่าอีกคนหนึ่งพูดเหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยมีคนฟังแฮ
0: คนไม่ค่อยเชื่อถืออ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: มีนะมีอ่ะ นี่คือเรากำลังพูดถึงว่าเขาดีเหมือนกันเลยนะศรัทธาศีลปัญญาเขาเท่ากันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีคนเชื่อฟังเหมือนกันแหละแต่ว่าพอพูดกันไปแล้วเนี่ยด้วยความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยมันฟังดูมีน้ำหนักทั้งที่ก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละพูดออกมาคล้ายๆกันได้แต่ฟังแล้วมันดูดีกว่าอะไรประมาณนี้คือข่มเขาในข้อแบบนี้ได้
0: เจ้าค่ะอันนี้เราเห็นในโลกจริงเหมือนกันนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เห็นในโลกความเป็นจริงเลย
0: เจ้าค่ะ
1: อายุก็เท่ากันนี่แหละความสุขก็คล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าพอจะถูกยกย่องอ่ะว่าโอ้บ้านคุณสวยงามไหมก็บ้านดีไซน์เดียวกันเลยนะสมมตินะแล้วแต่ทำไมคนเขาจะมาชมบ้านของคนที่ให้ทานมากกว่าบ้านคนที่ไม่ให้ทานก็บ้านดีไซน์เดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แบบนิดนึงที่เหนียวค่ะอย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่าข่มกันได้อย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าไปแบบข่มในลักษณะที่เป็นกิเลสอย่างนั้นไม่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคอ่ะต่อไปแล้วทีนี้ถ้าบวชเป็นพระแล้วล่ะสองรูปนี้สองคนนี
0: ้ถามต่อไปนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: การต่อไปก็คือหนึ่งความเป็นเทวดาสองความเป็นมนุษย์สามความเป็นนักบวช
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเป็นนักบวชแล้วนี่มันก็จะไม่มีอายุวรรณะอะไรเงี้ยแล้วนะแล้วมันจะต่างกันยังไงด้วยศรัทธาศีลปัญญาที่เสมอกันนะเสมอกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เอาบวชเป็นพระแล้วก็น่าจะเสมอกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความแตกต่างกันอยู่5อย่างนี้คือ1คนที่บวชแล้วมีเคยเป็นทายกมาก่อนเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 4ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องปัจจัย4คือ1จีวร2บิณฑบาต3เสนาสนะ4ก็คิดแล้วนะเภสัชปัจจัยบริการต่างๆปัจจัย4อย่างเนี้ยสำหรับคนที่มีการให้ทานมาเป็นทายกเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งเหล่านี้ดีกว่า
0: คือ
1: ถูกร้องขอให้ใช้สอยมากกว่าคนที่มีไม่ได้ให้ทานมามากเท่าไหร่มีการให้ทานมาน้อยไม่ได้เป็นทายกมาก่อนพอมาบวชแล้วปัจจัย4เนี่ยก็จะได้น้อยก็จะไม่ได้ชีวรมากจะได้ชีวรน้อยบิณฑบาตเสนาสนะหรือคิรณปัจจัยเภสัชบริการจะได้น้อยหรือจะถูกร้องขอให้ใช้น้อยคำว่าถูกร้องขอนี่คือหมายถึงว่านิมนต์ไปรับนั่นเองขอท่านนิมนต์ไปรับปัจจัย4ที่นี
0: ้
1: มีอาหารถูกนิมนต์ไปรับประทานอาหารหรือว่าเขาใส่บาตรเนี่ยเราจะดูได้ว่าคนที่ถ้าไม่ค่อยได้เคยให้ทานมาเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยจะไม่หมานคือได้น้อยภาษาอีสานเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าหมานไหมเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยนะมันดีไหม
0: ได้เยอะไหม
1: นั่นเอ้าทำไมบางวันได้น้อยเอ๊ะทำไมบางวันได้มากถ้าได้น้อยอาจจะว่าด้วยไปกันกับภิกษุที่ไม่ได้เคยให้ทานมาก่อน
0: แล้
1: วไหนได้มากอาจจะได้เคยไปกับภิกษุที่ได้เคยให้ทานมาก่อนก็จะมีมัดบารมีกันตรงนี้ได
0: ้
1: ตอนนี้4ข้อแรกแล้วข้อที่5ก็คือเวลาอยู่ร่วมกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะถูกประพฤติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเป็นที่น่าพอใจซะส่วนมากสำหรับคนที่เคยให้ทานมาแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เคยให้ทานจะถูกปฏิบัติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นที่น่าพอใจเนี่ยน้อยกว่า
0: คนที่เคยให้ทานมานะเจ้าคะ
1: อยู่ด้วยกันในวัดอย่างเงี้ยเป็นพระอ่ะถูกพูดดีๆหรือว่าทําดีๆให้มากหรือน้อยอันนี้เป็นตัวดูได้ว่าเราเคยได้ทําทานมาน้อยหรือมาก
0: นี่เจ้าค่ะ
1: เอ้าถ้ามีความแตกต่างกันอย่างงี้แม้แต่ในความเป็นพระยังแตกต่างกันเลยเหรอนี่เธอก็แบบคงจะสงสัยนึกในใจนะยังมีคําถามที่4ต่อไป
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าแล้วถ้า2คนนี้คนหนึ่งเป็นทายกคนหนึ่งไม่เป็นทายกมีศรัทธาศีลปัญญาเสมอกันปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์น่ะยังจะมีความแตกต่างกันไหม
0: อยากรู้เลยนะเจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าบอกกับนางสุมนาว่าไม่แตกต่างกันเลยระหว่างวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลย
0: เจ้าค่ะ
1: เธอทราบข้อมูลนี้นะเธอแบบว่าอาโตนี่โอ้โหขึ้นมาเลยอะโหขึ้นมาเลยในคำนี้เป็นคำอุทานอะโหแล้วก็ถ้าสมมติอยู่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องตีมือปรบมือเลยอะแต่ว่านี่มันเรื่องน่าสะใจจริงๆเลยนะเธอว่า
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ยทานนี่ควรให้แท้ๆบุญนี่ควรทำแท้ๆ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่เทวดามนุษย์หรือนักบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยก็ยังแบบว่าปรากฏเห็นอานิสงส์ของสิ่งเหล่านี
0: ้
1: ควรทำแท้ๆควรทำแท้ๆเอาแต่สมมติเราพูดถึงพระอรหันต์เลยนะพระอรหันต
0: ์
1: ถ้าคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกับอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนั่นแหละสององค์แต่องค์หนึ่งเคยให้ทานมาองค์หนึ่งไม่ค่อยได้ให้ทานมาบรรลุได้บรรลุทำขั้นสูงเนี่ยได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแตกต่างกันอยู่นะองค์ที่เคยให้ทานมาก็จะมีลาภปัจจัย4มากแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดีๆด้วยมาก
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่องค์ที่ไม่เคยให้ทานมาลาภปัจจัย4ก็จะน้อยคนที่จะมาทำดีๆกับเราก็จะน้อยด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แต่การบรรลุธรรมนี่ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันเออ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วจุดที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือท่านอธิบายเอาไว้ว่าความไม่แตกต่างกันระหว่างวิมุตติกับวิมุตตินั่นคือความแตกต่างกันมันมีแน่ละในเรื่องอายุวรรณะความสูงยศสวรรค์อธิปไตย
0: เจ้าค่ะ
1: หรือปัจจัย4การได้รับการดูแลหรือพูดคุยกันจากคนนั้นคนนี้อันนี้มีแน่แต่พอวิมุตติกับวิมุตติไม่ต่างกันเลย
0: การหลุดพ้นนี้ใช่ไหมเจ้าคะที่จะบรรลุพระอรหันต
1: ์
0: ไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่างกันทั้งเพศแล้วก็มาถ้าท่านพูดว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่ว่าคนหนึ่งให้ทานกับคนหนึ่งไม่ให้ทานนะยังรวมถึงผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ต่างกันเด็กอายุ8ขวบหรือภิกษุอายุ100ปีก็ไม่ต่างกันจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ไม่ต่างกันจะเป็นพรหมหรือเทวดาก็ไม่ต่างกันในการหลุดพ้น
0: เจ้าค่ะ
1: พอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนางสุมนาเทวีเนี่ยโอ้ยดีใจมากได้ยินเรื่องนี้คือบางคนมีปัญหาในใจ
0: เจ้าค่ะ
1: แบบถามเรื่องนี้แล้วเธอก็ได้รับการเคลียร์ตอบดีใจมากพระพุทธเจ้าสรุปเป็นคาถาขึ้นมาเนี่ยบอกว่าดวงจันทร์นี่เคลื่อนไปในอากาศนี่จะสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหมดคนที่มีศีลศรัทธามีปัญญาแล้วให้ทานด้วยก็เหมือนกันจะรุ่งเรืองกันกว่าคนที่ตระหนี่แล้วท่านก็ยกเปรียบเทียบถึงเมฆฝนที่นอกจากเป็นเมฆแล้วสีดำแล้วร้องมีฟ้าแลบแล้วฟ้าผ่าแล้วยังฝนตกด้วยคือเมฆเนี่ยจะมีทั้งที่ฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกหรือฝนตกแต่ฟ้าไม่ร้องอันนี้คือมีอุปมาในหมวด4ที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยนะ
0: okay.
1: ว่าถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วให้ทานด้วยเนี่ยคือจะเหมือนเมฆฝนที่นอกจากฟ้าร้องแล้วยังฝนตกด้วยซึ่งก็เป็นเมฆฝนที่ดีแล้วก็จะรุ่งเรืองกว่าด้วยอายุวรรณะความสุขโหคะตายไปก็ไปสวรรค์เป็นอย่างนี้ขึ้นมา
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของนางสุมนาเทวี
0: เจ้าค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานนั้นดีอย่างไรนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: และคุณจะมีศีลศรัทธาเท่ากันอะไรต่างๆ
1: ใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมา
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อ32เป็นพระสูตรที่3ในวันนี้เรื่องของนางจุนทีราชกุมารีก็ในทั้งสองฝั่งคุณใจฝั่งที่เป็นแคว้นโกศลมีพระเจ้าเปรตที่โกศลเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองสาวัตถีก็ฝั่งแคว้นมคธมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองราชกฤห์ฝั่งของแคว้นโกศลก็มีนางสุมนาราชกุมารีนี่เป็นลูกของพระเจ้าเปรตที่โกศลส่วนฝั่งของพระเจ้าพิมพิสารก็จะมีนางจุนทีราชกุมารีมีสองฝั่งในพระสูตรที่ข้อที่32ก็ว่าด้วยนางจุนทีนี่เหมือนกันแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในลักษณะเดียวกันขี่รถไป500แล้วก็มีบริวารมากลงรถเสร็จปุ๊บก็ไปถามคำถามแต่ถามคนละคำถามคราวนี้ถามคนละคำถามก่อนที่จะไปถึงคำถามของนางจุนทีอยากจะให้ข้อมูลแบ็คกราวด์ตรงนี้สักนิดหนึ่งเรื่องของนางสุมนาราชกุมารี
0: ดีจัง
1: มีประวัติมีประวัติสั้นๆนางสุมนาเนี่ยเคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีเราก็ได้เคยถวายดอกมะลิ ให้พระพุทธเจ้าวิปัสสีในชาตินี้เธอก็จึงได้ชื่อว่าสุมนาที่แปลว่าดอกไม้หรือดอกมะลิเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงคนที่มีรถ500คันมีบริวาร500คนก็จะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นในจุปทวีปคือสุปนาราชกุมารี1จุนทีราชกุมารี2แล้วก็นางวิสาขา3คนนั่นคือจะเป็นผู้ที่มีบริวารมากมีทรัพย์สมบัติมากร่ำรวย
0: เจ้าค
1: ่ะ3คนนี้เรากลับมาพระสูตรที่32เรื่องของนางจุนที
0: เจ้าค่ะ
1: ฉะนั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับด้วยบริวารของเธอมีคำถามคำถามบอกว่าคนไหนก็ตามชายหรือหญิงที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรักษาศีล5ได้ดีผู้นั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติอย่างเดียวไม่เกิดในทุคติเลยที่ว่าพระพุทธเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นยังไงหรือที่ว่าศีลคือศีล5เนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือคำถามของเธอคือถามมาในเรื่องของโสตาปัตติยังคสีนะคุณใจโสตาปัตติยังคสี4ข้อนี้นะเรียกเป็นองคุณของผู้ที่จะไปสู่กระแสแปลมาจากคำว่าโสตาปัตติยังคมี4อย่างเอ้ก็เธอก็บอกอยู่แล้วใช่ป่ะคุณใจว่าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล5ก็นี่คืออย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีล5เวลาไปวัดวันพระอย่างเงี้ยพวกญาติโยมก็จะบอกว่าวิสุงลัคนาธายะนี่คือขอศีล
0: เจ้าค่ะรับศีล5นะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่พระก็จะบอกว่าพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิแล้วก็ให้สมาทานศีล5ปานาติปาตาโยมก็ว่าตามไปอย่างงี้ใช่ป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่แหละคือที่เธอถามเลยที่เธอตั้งต้นมาก่อนคืออันนี้เป็นเรื่องที่มีราชกุมารีคนหนึ่งชื่อจุนทะมาเล่าให้ราชกุมารีที่ชื่อจุนทีเนี่ยฟังว่าเป็นอย่างเนี้ยคนแบบเนี้ยจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะไม่เกิดในทุคติก็แสดงว่าราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยก๊อปปี้คำของพระพุทธเจ้าไปเล่าให้นางจุนทีเนี่ยฟังนางจุนทีฟังแล้วเก็ตไม่เก็ตยังไงไม่รู้ก็มาถามพระพุทธเจ้าอีกไอ้ว่าหญิงหรือชายที่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไงเลื่อมใสยังไงตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติไม่เกิดในทุคติและธรรมะด้วยสงฆ์สังฆะด้วยแล้วศีลอย่างไรที่ว่าเนี่ยว่าศีล5เนี่ยยังไงคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามเป็นคำที่จุนทะราชกุมารก็บอกมายังไงซึ่งนี่มี4ข้อเองคุณใจพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าแล้วมันไป5ข้อยังไงนะในหมวด5เนี่ยนะข้อนี้เป็นข้อที
0: ่
1: ก็ไม่รู้จะจับยัดยังไงคือจะจับยัดก็อาจจะจับยัดในข้อศีล5ก็ได้มั้งเนาะศีล5
0: ยกก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เรามาดูในแต่ละข้อในข้อแรกพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาอย่างไรอธิบายต่อจากคำถามตั้งต้นของนางจุนดีที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระจุกมานที่ชื่อจุนทะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้ามากไม่มีเท้ามีสองเท้าสี่เท้ามีรูปไม่มีรูปมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตามมีประมาณเท่าไหร่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าเลิศกว่าบริษัททั้งหลายเหล่านั้นบุคคลที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลก็ต้องได้วิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่1ข้อที่2ที่ว่าธรรมะเนี่ยธรรมะล่ะธรรมะอย่างไรที่ว่าถ้าถึงแล้วถึงจะไปดีได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ท่านก็บอกว่าในธรรมมีประมาณเท่าไหร่ในโลกนี้ปรุงแต่งก็ตามไม่ปรุงแต่งก็ตามปรุงแต่งนี่ก็คือเป็นสังคตธรรมไม่ปรุงแต่งก็คืออสังคตธรรมธรรมะที่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าความคลายกำหนัดหมายถึงความสั่งเมาความดับความกระหายความถอนซึ่งความอะไรการตัดตัณหาการตัดวัฏฏะความคลายกำหนัดความดับทุกข์วิราคะนั้นน่ะคือนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าวิราคะนี่เลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่เลื่อมใสในวิราคะธรรม ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศผลที่จะเกิดขึ้นก็คือผล

0: สงละสงคือหมู่สงแปลว่าหมู่นะคุณเดชสงแปลว่าหมู่สงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระภิกษุพระภิกษุนี่คือนักบวชเนาะหมายถึงจะรูปเดียวแต่จะใช้คำพูดในเหมาะก็คือภิกษุสงภิกษุสงก็คือหมู่สง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่หมู่สงนะหมู่ภิกษุถึงจะถูกถ้าใช้ว่าหมู่สงนี่ผิดเพราะสงนี่คือหมู่ถ้าเราจะพูดหมู่สงแปลเป็นภาษาคือหมู่หมู
1: ่
0: ไม่ถูกต้อง
1: เหมือนเดินจงกรมเป็นเดินเดินนะ
0: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ใช้คำไม่ถูกก็คือภิกษุสงหรือหมู่ภิกษุใช้คำนี้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคหมู่ภิกษุอะไรเหมือนที่ว่าเลิศเนี่ยที่เราต้องเลื่อมใสนี่เอ้าก็คือหมู่หมู่นะคือสงนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคือไม่ใช่ว่าหมู่ไหนก็ได้นะแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนไม่ใช่หมู่แห่งคนขายของไม่ใช่หมู่แห่งพ่อค้าแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนผู้ฟังคำสอนนี่คือสาวกเขาจึงใช้คำว่าสาวกสังโฆสังโฆหรือสงฆ์นี่คือหมู
1: ่
0: สาวกคือผู้ฟังคำสอนคือสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่พ่อค้านี่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วเอาหมู่ที่ผู้ฟังคำสอนก็ต้องไม่ใช่คำสอนอื่นๆทั่วๆไปต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคด้วยเขาจึงใช้คำว่าภควโตสาวกสังโฆภควโตสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคคนไหนก็ได้นะไม่ใช่แต่ต้องเจาะจงลงมาเอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จึงเป็นที่มาของสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นหมู่สงฆ์ที่ว่าเป็นหมู่ที่ดียังไงมีอะไรก็ประกอบด้วยคู่สี่คู่สี่ก็คือคู่โสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันตมรรคและผลมี8บุคคลนี่แหละจะเป็นสงฆ์ที่ควรแก่การเคารพบูชาควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบัญชีควรแก่การทำทักษิณาทานเป็นหน้าบุญของโลกหรือแบบนี
1: ้ค
0: นผู้เลื่อมใสในหมู่นี้คือเป็นหมู่ที่เลิศแบบนี้นี่โอ้ยย่อมมีวิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่สามอธิบายเรื่องของสงฆ์เอาไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: ส่วนศีลศีลศีลยังไงศีลยังไงเธอก็พูดศีลห้าอยู่แล้วหรือไม่เธอก็พูดเรื่องศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามจนถึงไม่ดื่มสุราเมรัยพระพุทธเจ้าก็เอานัยยะที่เธอไม่ได้พูดอธิบายขึ้นมาอธิบายเธอว่าก็ต้องเป็นศีลที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลแบบนี้จะเป็นศีลที่เลิศกว่าศีลทั้งหลายนี่จะเป็นข้อที่สี่ข้อที่สี่อธิบายเรื่องของศีลเรื่องของศีลทีนี้โดยตามความเข้าใจในแต่ละข้อลักษณะการอธิบายของพระพุทธเจ้าในข้อนี้นะพระอาจารย์อ่านมาอ่านมาเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ว่าข้อความที่นางจุนตีไปฟังมากับจากราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยราชกุมารที่ชื่อจุนทะก็ไม่ได้อธิบายคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรอธิบายแต่เรื่องของศีลว่าศีลมีปาณาติบาตเว้นขาดใช่ไหมลักทรัพย์เว้นขาดตรงนี้อธิบายไปตรงนี้แต่เธอไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายคำว่าพระพุทธหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระธรรมหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระสงฆ์ด้วยแล้วศีลเขาคิดว่าห้าข้อนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านก็ไม่อธิบายตรงที่เธอได้ฟังมาไม่แต่อธิบายตรงที่เธอไม่ได้ฟังมาตรงไหนคือเพราะว่าถ้าเราจะเอาสองอย่างนี้มาจับใส่รวมกันนะคุณใจเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปในสมัยตอนหมวด4ข้อนะหมวด4ข้อในหัวข้อที่เราแบ่ง2ธรรมแบ่ง2ธรรมว่าจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโสดาบันก็ต้องเอาบทพยัญชนะใน4ข้อที่แบบละเอียดตรงนั้นเลยเนี่ยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือความศรัทธาอย่างนุ่มนวลไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์บลาบลาบ้าไปเหมือนพระธรรมเป็นสวัสดิธรรมบลาบลาบ้าไป

0: ันนั้นมันถึงจะเต็มที่แต่ที่เธอได้ฟังมาเนี่ยย่อมาแล้วแล้วท่านก็จึงอธิบายอีกแบบนึงซึ่งบทเพียรชนะตรงนี้ไม่มีที่อื่นด้วยนะที่ว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสี่เท้าอะไรเนี่ยจะมีคิดว่าอยู่ในสังยุตตนิกายแต่ในพระสูตรอื่นๆจะไม่มีเลยก็จะมีแค่ตรงนี้ที่บอกว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสี่เท้านี่จะมีข้อนี
1: ้
0: ก็คิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีนะทีนี้สี่ข้ออธิบายไปละพอจบอธิบายสี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นคาถาเนี่ยบอกว่าบุญคืออายุวรรณะเกียรติยศสุขและพละห้าอย่างนะเอาย่อมเกิดในผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลเป็นแบบนี้อธิบายไป
1: อันนี
0: ้ก็จึงคิดว่าห้าอย่างเหรอนี่มันหมวดห้าใช่ไหมห้าอย่างอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะอายุวรรณะยศสุขพละก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นข้อสรุปของสี่ข้อแรกนั้นสี่ข้อแรกคือความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลสี่อย่างก็จะทำให้เกิดห้าอย่างนี้คืออายุวรรณะยศสุขและพละห้าอย่าง
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: โอเคเอาคิดว่าเราอาจจะมีเวลาต่ออีกสักข้อหนึ่งคุณใจสักข้อหนึ่ง
1: อีกสักหนึ่งพระสูตรใช่ไหมคะ
0: หนึ่งพระสูตรคิดว่ามันจะได้จบให้มันเหมาะสมกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกันกับสองเรื่องเมื่อสักครู่นะที่ว่ามีราชกุมารีไปถามกระดาษว่าพระเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: คราวนี้ก็เป็นกระดาบดีประสูติชื่อว่าอุคหะเศรษฐีข้อที่33
1: เจ้าค่ะ
0: อุคหะเศรษฐีนี่เป็นหลานของเมนาทกะเศรษฐีเราไปถามคำถามพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ไปถามเป็นนิมนต์ท่าน
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นนิมนต์ให้มาฉันในที่บ้าน3รูปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณใจบอกว่าบางคราวเราก็นิมนต์พระไปฉันที่บ้านเราไปฉันที่บ้านแล้วไปไงก็จะประกอบด้วยเหตุแห่งบุญ5อย่างเรื่องนี้เราพูดไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนาะว่า1ก็จะได้พบเห็นผู้ทรงศีลเนาะ2ได้กราบไหว้เนาะ3ได้ให้ทาน4ได้ฟังธรรม5ได้สอบถามคำถามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเป๊ะเลยที่อุกาเศรษฐีไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแล้วก็ได้5อย่างนี้เลยยังไง1พอนิมนต์เสร็จปุ๊บนิมนต์3รูปนะนิมนต์3รูปก็นิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็พาติตามอีก2รูปไปถึงปุ๊บกับปูผ้าอะไรท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยถวายอาหารเสร็จปุ๊บท่านฉันในบาตรเรียบร้อยปุ๊บตอนที่จะกลับก็ฟังธรรมก่อนโดยฟังธรรมนี่คือ1นี่ได้กราบไหว้แล้วนะได้พบเห็นละ2ได้กราบไหว้ละ3ได้ถวายอาหารละ4ได้ถามคำถามด้วยได้ถามคำถามถามว่าอะไรตรงนี้อุคหะเศรษฐีบอกว่านี่หลานของข้าพระองค์เนี่ยจะแต่งงานแต่แต่งงานต้องออกไปสู่เรือนของสามีนี่เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพร่ำสอนเด็กหญิงคนนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาข้อที่5จึงได้ฟังธรรมนี่คือได้ถามใช่ไหมได้ถาม
1: เ
0: ราก็จึงได้ฟังธรรมพระเจ้าสอนว่าอย่างไรซึ่งนี้จะเป็นอันที่สอดคล้องกันกับในเรื่องของทิศทั้ง6ส่วนที่ว่าหน้าที่ของภรรยาเลยคุณใจ
1: จ
0: ะสอดคล้องกันในข้อแรกท่านสอนอย่างนี้บอกว่ามารดาบิดาของสามีตัวสามีนี่เราต้องเคารพดูแลให้ดีเราจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยปฏิบัติรับใช้ให้ถูกใจพูดจาที่เป็นคำไพเราะกับท่านเหล่านั้นโอเคนะคือมารดาบิดาและสามีอย่าไปบอกว่าเถียงกันว่ากันด่ากันไม่ควรคือพูดดีๆกันตัวเราเนี่ยนะควรจะพูดดีๆกับบุคคลเหล่านั้นต่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาพูดไม่ดีกับตามเราต้องพูดดีๆให้สำเนียงอย่างนี้ให้สำเนียงโอเคนี่ก็ที่หนึ่งถัดมาข้อที่สองบอกว่าชนเราใดที่ว่าสามีพ่อสามีแม่สามีที่เขาเคารพบูชานับถือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพื่อนเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นสมณพราหมณ์ก็บูชานับถือใครอะไรไงเราต้องบูชานับถือบุคคลเหล่านั้นด้วยเราคือว่าบุคคลเหล่านั้นมาเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยนี่เป็นญาติผู้ใหญ่เราต้องรู้จักจัดแจงต้อนรับทำนั่นนี่ให้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะหมายถึงว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามอ่ะแต่ถ้ามารดาบิดาของสามีและสามีท่านชอบยินดี เราก็ต้องดูแลต้อนรับให้ถึงจะถูกในข้อที่สองถัดมาข้อที่สามเรื่องการงานแล้วการงานอะไรต่างๆที่เป็นงานบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดเรื่องการจัดแจงอาหารการกินเราต้องเป็นผู้จัดการขยันไม่เกียจคร้านในการงานเรานั้นอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดการให้ทำด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งให้ได้ต้องมีอุบายในการที่จะจัดให้ทำให้มันสำเร็จการงานในเรือน
1: เจ้าค่ะก็คือถ้ารวยมากมีบริวารก็ต้องสั่งการจัดการให้บริวารทำให้เรียบร้อยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เรียกว่างานบ้านงานเรือนเจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้ก็พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่องของนางเวทีกาแล้วเรื่องนางเวทีกาก็ลักษณะนี้เลยว่าแต่งงานไปอยู่เรือนของสามีแล้วปรากฏว่าเรือนของสามีเนี่ยมีคนจัดการดูแลต่างๆให้เรียบร้อยอยู่แล้วคือนางกาลีเธอก็แค่แบบสั่งนิดหน่อยทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้คือเธอก็ทำการจัดการงานให้ดีให้ถูกต้องได้อันนี้คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะที่ว่าเป็นแม่เจ้าเรือนละเริ่มมาที่จะเป็นแม่เจ้าเรือนก็ว่าแม่เจ้าเรือนนี่ก็คือคนที่ดูแลเรื่องราวต่างๆในเรือนใครมาถ้าเป็นคนของสามีที่เขารู้จักต้อนรับดีเราก็ต้องต้อนรับให้ดีทำอย่างนี้ให้เหมาะสมเนาะการงานในบ้านก็ไม่เกียจคร้านจัดแจงการงานให้ถูกต้องทำความสะอาดนั่นนี่จัดแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ข้อที่สามแค่นั้นยังไม่พอคุณเดียร์ยังมีข้อที่สี
1: ่
0: ข้อที่สี่บอกว่าคนของสามีที่เขาต้องทำการงานให้สามีเนี่ยนะอันนี้จะต่างกับข้อสองนี่คือคนที่สามีหรือพ่อผัวแม่ผัวเขาเคารพบูชาเราก็ต้องเคารพตามด้วยแล้วก็ต้อนรับบุคคลเหล่านั้นเข้ามาบ้านในข้อที่สี่เนี่ยคือคนที่ทำงานอยู่แวดล้อมเช่นลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าของสามีเราต้องรู้รู้ละไงรู้แล้วก็ต้องจัดแจงให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำงานให้ถูกต้องเอ๊ะทำหรือยังไม่ได้ทำต้องรู้เช่นคนนี้ต้องไปเกี่ยวหญ้ามาให้ม้ากินโอเคนะเอ๊ะแล้วเขาไปทำหรือยังเราต้องรู้ไม่ถึงปริญญานะต้องรู้จักการงานด้านบนนี
1: ้
0: คนนี้เขาต้องไปรีดนมแพะเขาทำหรือยังเราต้องรู
1: ้
0: ว่ายังไม่ได้ทำนางเวทีกาตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันเธอก็ทำหน้าที่นี้ไงนางกาลีเธอต้องไปรีดนมแพะทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้ไปรีดนมแพะนี
1: ่เจ้าค่ะ
0: เธอต้องกวาดบ้านแล้วนี่ทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้กวาดนี่เขาต้องรู้แต่ข้อผิดพลาดตรงนี้มันจะแบบมันจะมีได้ว่าถ้าสมมติว่าเกิดแบบเขายังไม่ได้ทำแล้วก็มีปัญหาถ้าเราจะแบบว่าใช้วาจาหยาบคายร้ายกาจลงมือลงไม้เราก็ไม่ถูก
1: ไม่ได้
0: นางเวทีกาเนี่ยก็จึงถูกตำหนิในข้อนี้ว่าอ่อนหวานเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แล้วก็มีความสงบเสงี่ยมโถก็เวลาที่คนอื่นเขาทำพอใจนั่นแหละที่เวลาอื่นเขาทำดีๆแต่พอคนอื่นเขาทำไม่ดีเช่นน้องแป้งไม่ได้รีดบ้านยังไม่ได้กวาดเธอนี่ไม่เรียบร้อยแล้วไม่อ่อนหวานแล้วก็ไม่สงบเสงี่ยมด้วยเราอย่าพลาดตรงนี้ในข้อที่สี
1: ่เจ้าค่ะ
0: นอกจากนี้งานการทำใช่ไหมโอ้เราคุณก็อย่าโหดหลายถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ว่าเขาป่วยนะแล้วเขาดีขึ้นหรือยังเขาหายหรือยังเราก็ต้องจัดแจง
1: ใช่
0: ไหมไม่ใช่แค่จี้ให้ทำงานอย่างเดียวต้องดูแลกันด้วยทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งเรื่องอาหารการกินแบ่งจ่ายให้เหมาะสมมีอะไรดีๆกับแบ่งเขาบ้างด
1: ู
0: แลทุกด้านนี่คือข้อที่สี
1: ่ก็คือเหมือนกับดูแลที่เบื้องล่างก็คือคนที่ต่ำกว่าเราหรือเป็นลูกน้องคนใช้เรานะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เนื้อหานี้ก็จะคล้ายๆกับในอุโบสถสูตรเรื่องของนางวิสาขาที่ไปถาม
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่ห้ามีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็เรื่องของการดูแลรักษาทรัพย์ว่าถ้าสิ่งไหนสามีหาไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าวของเครื่องใช้คุณอย่าไปพลานเอาไปถลุงเอาไปทำไม่ดีอย่าไม่เป็นอย่าไปเป็นนักเลงการพนันอย่าเป็นขโมยอย่าไปดื่มสุราไปเป็นคนเจ้าชู้หรือล้างผลาญทรัพย์เหล่านี้ให้สิ้นเสียหายไปแต่ต้องรู้จักรักษาให้ดีต้องรู้จักรักษาให้ดี
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ด้วยการทำอย่างนี้ห้าอย่างนี้เราจะได้บุญแต่เป็นบุญอยู่แล้วเลยนะคุณใจข้อนี
1: ้
0: คืออยู่บ้านเฉยๆนี่แหละแค่ดูแลการงานให้ดีนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ไปวัดเลยนะแล้วไม่ได้เสียบาทด้วยในข้อนี้คุณไปสวรรค์ได
1: ้
0: ไปสวรรค์ได้ ไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นมนาปกายิกานี่เป็นเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะเคยไปสอบถามมาแล้วแล้วก็มาอยู่ในส่วนที่เพิ่มเติมของอุโบสถสูตรพระพุทธเจ้าเทศสอนนางวิสาขาก็เทศเรื่องนี้ตอนนั้นเธอก็มาถามเรื่องของการรักษาอุโบสถก็ได้เทศสอนเรื่องนี้ท่านพระอนุรุทธะมาถามไปเห็นเทวดาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเรื่องนี้อุกหะเศรษฐีจะมีลูกสาวที่จะไปแต่งงานเข้าสู่เรื่องของคนอื่นก็เทศสอนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เทศสอนแล้วก็เป็นบทธรรมที่ดีพระอาจารย์ว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่กันเป็นสุขได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เจ้าพัน
1: ก็คือลูกสะใภ้หรือแม่บ้านที่เข้ามาดูแลสามีอะไรคุณพ่อคุณแม่สามีนี่ก็มีบทบาทสำคัญนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ถ้าปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองดีครบทั้ง5ข้อนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับทำบุญทำในสิ่งที่ดีนะเจ้าค่ะ
0: แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นอยู่ในปัจจุบันนั้นก็เป็นสุขด้วย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เวลาต่อมาไปที่อื่นคือตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เจ้าพัน
1: สาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเป็นข้อเตือนใจสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าค่ะคิดว่าหลายท่านอาจจะกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามีครอบครัวใหม่แต่งงานไปหรือสมรสไปอันนี้ฟังวันนี้แล้วคงจะได้แง่คิดที่ดีทีเดียวที่จะทำตัวกันอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้ช่วงตอนของขุดเพชรในพระไตรปิฎกหมดลงแล้วค่ะดิฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: เชิญพานเชิญพาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PEA Voter สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข .113 ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข .119 ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงาน านที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2-0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แม่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเดี๋ยวจะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเจียงใหม่บ้านเฮาห้าฟังตางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ปากันได้กู้วันเสาร์เวลาตั้งแต่หกโมงเจ้าเดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆแล้วก็บทเพลงกำมืองม่วนๆปะกันกับปอประสนียพรตันกิติชัยนะเจ้าหลากหลายข้อมูลข่าวสารที่เฮาจะมาเริ่มต้นกันการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยซึ่งเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมว่าจะเป็นป้องกันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการดูแลการอพยพพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าเกิดน้ำท่วมเนาะทางด้านศูนย์ CM Ford เปิ้นก็มีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบออนไลน์ในการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก็จะมีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่นก็มีการเปิดศูนย์บริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าศูนย์ CM Force เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยที่บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดมาตรการรับมือถึงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและก่อนหลังเกิดเหตุที่จะดูแลความปลอดภัยลดผลกระทบต่อประชาชนให้หนักที่สุดโดยศูนย์นี้เนี่ยเปิ้นจะมีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ควบคู่ไปกับการใช้ระบบกล้องวงจรปิดระบบออนไลน์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยประเมินสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนฮื้อทันท่วงทีพร้อมกับเตรียมระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่แนวแม่น้ำปิงที่ระดับวิกฤต 4.8 เมตรทั้งคันดินน้ำปิงผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปรวมไปถึงแห่งทำความสะอาดกำจัดสิ่งกีดขวางต่างระบายน้ำลำเหมืองต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนทั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าการทำความสะอาดคราบดินโคลนและก็ขยะที่มากับน้ำท่วมตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้สามารถปิกมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะเจ้าตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายรถบรรทุกแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการอพยพกลุ่มเปราะบางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นเพื่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532344444รวมถึงสามารถแจ้งเหตุผ่านระบบ Taffy Fong Du ของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เห็นช่องทางนึงต่อยเจ้าก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะได้ช่วยป้องกันนะเจ้าแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรตุยมากันที่เชียงใหม่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติแอบแฝงในพื้นที่โดยตอนนี้เนี่ยขอฮ้องว่ามีการเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมเจ้าหน้าที่กว่า188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นนะเจ้าของตามตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการขยายผลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแตนหรือฮ้องว่านอมินีอย่างจริงจังโดยตอนนี้เนี่ยก็มีการฮ้องว่าถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เปิ้นทำเป็นแอบแฝงเข้ามานะเจ้าโดยที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้การกำหนดเพื่อเป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางของเกาะพังงานโมเดลแล้วก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมจากหลายหน่วยงานเลยเพื่อบูรณาการข้อมูลตรวจสอบวางแผนเข้าดำเนินการกับ
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องการกระทำความผิดสำหรับหน่วยงานที่ห่วมปฏิบัติการก็จะมีทั้งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ตางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประกันสังคมแล้วก็มีการมุ่งเน้นตรวจสอบค้นนะเจ้าเป้าหมายทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลยเพื่อขยายผลสู่การจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมที่จะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบอาชีพประกอบธุรกิจและก็การคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยนะเจ้าเรื่องของอาหารการกินกันพ้องตอนนี้ก็มีข่าวเนาะว่าไปตรวจพบไปตรวจเจอลูกจิ้นหมูยอไส้กรอกนี่ที่เปิ้ลว่ามีสารนะจ๊ะมีสารปนเปื้อนแล้วก็บาดนำมากินแล้วก็เห็นตางจังหวัดปทุมธานีเปิ้ลมีการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจค้นแล้วก็ทลายโรงงานที่ลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสามารถตรวจยึดแล้วก็อายัดผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายรวมกว่า20ยี่ห้อพร้อมออกประกาศเตือนร้านค้าห้ามมาขายเด็ดขาดแล้วก็ขอฮือประชาชนที่ไปซื้อแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วก็บอกควรที่จะนำมากินหรือว่านำมาปรุงอาหารนะเจ้าและตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เองโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และก็ทางสาธารณสุขอำเภอตึงสะห้าแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นปฏิบัติการเชิงรุกเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้บริโภคเข้าสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ที่เป็นลูกจิ้นหมูยอไส้กรอกตามกาดที่เป็นร้านค้าขายปีขายทรงรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและก็ความปลอดภัยคือกับประชาชนในการเลือกซื้ออาหารโดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็ร่วมทีมฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปลงพื้นที่สุ่มตรวจการขายผลิตภัณฑ์ลูกจิ้นหมูยอไส้กรอก4แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็พบผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีการสุ่มตรวจทั้ง55รายการนะเจ้าพบว่ามีฉลากที่ถูกต้องมีเลขสารบบอาหารทางเจ้าหน้าที่ก็ได้คำแนะนำผู้ประกอบการในการเฝ้าระวังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายตึงซาวรายการนะเจ้าว่าถ้าหากว่ามีการเข้าไปซื้อไส้กรอกหมูยอลูกจิ้นในช่วงนี้ต้องหาแหล่งที่มาให้ชัดเจนตรวจสอบยี่ห้อนะเจ้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์วันหมดอายุวันที่ผลิตวันเดือนปีเลี่ยงราคาที่มันถูกเกินไปนอกบางทีโอ้ยังมาถูกแต่ถูกว่านี่นะเจ้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปที่ราคาถูกเกินจริงเนี่ยอาจจะใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานนอกแล้วก็อาจจะมีสารปนเปื้อนตอยพร้อมทั้งขอความร่วมมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตึงซาวยี่ห้อนี้ห้ามจำหน่ายแล้วก็บอกควรที่จะซื้อมารับประทานหรือว่าปรุงเป็นอาหารนะเจ้าสำหรับผู้ที่พบเห็นว่ามีการจำหน่ายสินค้าสงสัยว่ามีการลักลอบผลิตอาหารที่ผิดกฎหมายสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย1556หรือผ่าน Facebook กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าเรื่องหนึ่งมีการเจิญจวนของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าโรงพยาบาลสนดอกนะเจ้าเจิญจวนร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็จัดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลกโดยมีการเจิญจวนผู้ที่อายุ17ถึง70ปีถ้าผู้ที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองต้องมีน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปนอนหลับพักผ่อนเพื่อเพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงนะเจ้าสุขภาพแข็งแรงมามีไข้แบบเป็นหวัดหรืออยู่ระหว่างกินยาปฏิชีวนะควรที่จะกินอาหารมื้อหลักคือครบนะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารไขมันก่อนบริจาค6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นแล้วก็ใจบ่ได้ดื่มน้ำเปล่าเพื่อเพียงพอประมาณ 3-4 แก้ว
ก่อนที่จะบริจาคอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เลือดหมุนเวียนได้งดดื่มสุราแอลกอฮอล์ก่อนบริจาค24ชั่วโมงแล้วก็งดสูบบุหรี่ตึงก่อนแล้วก็หลังบริจาคเลือดอย่างน้อย1ชั่วโมงนะเจ้าหากมีโรคประจำตัวหรือว่ากำลังกินยาอยู่อย่างเช่นยาแอสไพรินยาแก้ปวดควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองอย่างละเอียดหากว่ามีการถอนฟันขูดหินปูนต้องมีแผลอักเสบหรือว่าแผลผ่าตัดเล็กควรที่จะเว้นระยะอย่างน้อยเนี่ย3วันถึง1เดือนนะเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตรวจเช็คร่างกายให้มีความพร้อมเนาะเพราะว่าเราต้องมีข้อมูลต่างๆที่จะไปบริจาคเลือดเนี่ยจะต้องทำตัวเองให้แข็งแรงที่สำคัญนี่ต้องนอนให้เพียงพอเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะเจ้าให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตนะเจ้าเพราะว่าเลือดนี่เปิ้นก็มีความต้องการนักเนาะธนาคารเลือดก็ได้นะเจ้าธนาคารเลือดที่ทางโรงพยาบาลสวนดอกเข้าไปเลยที่ชั้น1นะเจ้าที่ตึกศรีพัฒน์เพราะว่าอาจจะต้องมีการนำไปผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่ต้องการทายเลือดหรือผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินมีการผ่าตัดนะเจ้าเป็นโรคเลือดต่างๆเพราะฉะนั้นอยากที่จะเชิญชวนไปร่วมบริจาคเลือดกันนักๆนะเจ้ามากันที่การยกระดับเมืองหน้ายูแล้วก็เมืองสีเขียวซึ่งตอนนี้ก็มีการนำร่องรถบริการรับส่งนักเรียนพลังงานสะอาดด้วย EV บัสซึ่งทางอบจ.เชียงใหม่เป็นการบูรณาการทำความร่วมมือแล้วก็มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะเจ้าว่าด้วยการพัฒนาระบบบริการรถสาธารณะพลังงานสะอาดหรือ EV บัสนำร่องบริการรับส่งนักเรียนร่วมกับโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยและก็โรงเรียนดาราวิทยาลัยถือว่าเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของทางอบจ.เชียงใหม่ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ถนนแก้วนวรัตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความหนาแน่นการจราจรในช่วงเปิดแล้วก็ปิดภาคเรียนโดยนะเจ้าซึ่งตอนนี้ก็มีการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยรถทุกคันจะติดตั้งระบบติดตามอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนเลยแล้วก็ย้ำว่าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะมาใช้การแก้ปัญหาการจราจรในระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานระบบคมนาคมที่ยั่งยืนในอนาคตผ่านการขยายเส้นทางแล้วก็พัฒนารถโดยสารไฟฟ้าเพื่อที่จะลดมลพิษลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองน่าอยู่และก็เมืองสีเขียวซึ่งในนี้ก็มีการบริการนะเจ้าออกแบบปรับปรุงรูปแบบคือบริการผ่านกลไกของคณะทำงานจากผู้แทนทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มการใช้บริการของนักเรียนผู้ปกครองประชาชนตลอดจนการลดอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงในการเดินทางได้ก็เป็นว่าการพัฒนาในระบบของการขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่เป็นการที่จะได้ยกระดับแล้วก็ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวนะเจ้าตอบสนองความต้องการของนักเรียนประชาชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดสุขภาพดีใกล้บ้านของอบจ.เชียงใหม่เจ้า

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระ

ั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 98 MHz คลื่นเพื่อข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการค้าการลงทุนการต่างประเทศการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่สมาร์ทซิตี้ระวังเรื่องของการสัญจรไปมานะจ๊ะแล้วก็รวมถึงการเตือนว่าระวังเห็ดพิษระมีการติดตามนะจ๊ะว่าเตือนหลังพบความเสี่ยงสูงต่อการกินเห็ดพิษหาของป่าหาเห็ดซึ่งบางทีเนี่ยเห็ดเนี่ยมันก็มีการดูแยกจากกันมาได้นอกบางทีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเหมือนกันจนมาสามารถแยกด้วยตาเปล่าได้เฮ็ดที่หามาหู้จักมาแน่ใจมาควรที่จะเก็บมากินนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็เปิดเผยนะเจ้าว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าฝนทุกปีเลยช่วงที่เฮ็ดเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดตึงเห็ดกินได้แล้วก็เห็ดพิษโดยเห็ดพิษหลายชนิดนี่มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดกินได้บางทีเก็บมาขายเก็บมาทำกระเพรานะเจ้าเห็ดพิษเนี่ยก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยก็คือวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดขึ้นบางกี่นาทีแต่ว่าถ้าเมินจน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยอาการรุนแรงอย่างเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติแล้วก็บางทีเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแนะนำยึดหลักเห็ดมาหู้จักมาแน่ใจบาเก็บบากินหลีกเลี่ยงการเก็บแล้วก็กินเห็ดป่าที่เกิดขึ้นนะเจ้าไปซื้อตามกาดดีกว่าเนาะเพราะว่าบางทีเรามาแน่ใจเนี่ยเราต้องดูดีๆมาเก็บเห็ดบริเวณที่ใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับสารพิษไว้ที่ดอกเห็ดมาควรกินเห็ดดิบหรือว่ากินสุกๆดิบๆปิ้งเห็ดย่างเห็ดเห็ดบางชนิดกินร่วมกับแอลกอฮอล์ก็มาได้นะเจ้าทำให้เกิดพิษขึ้นแล้วก็บางทีความเชื่อปื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเนี่ยการจุ่มจ้อนเงินลง

ไปในหม้อต้มเห็ดนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปุ๋นกลิ่นหมากเนี่ยป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำนั้นมาสามารถใช้ได้จริงนะเจ้ารวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดมาสามารถทำลายได้ด้วยความร้อนสิ่งสำคัญที่ต้องระวังเลยก็คือมามีลักษณะภายนอกตี้แน่นอนตายตัวสีกลิ่นรูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้อย่างแม่นยำป้องกันที่ดีที่สุดเลยก็คือการหลีกเลี่ยงบริโภคหรือการกินเห็ดป่าที่บ่ฮู้จักนะเจ้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าลืมไปว่ากินไปแล้วเนี่ยมีอาการที่รุนแรงต้องนำเห็ดตัวอย่างภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์วินิจฉัยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องในการรักษาสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเจ้าที่กรมควบคุมโรคโทร1422ต้องระวังเรื่องของเห็ดพิษรวมถึงเรื่องของสัตว์นะเจ้าสัตว์ที่มากับช่วงหน้าฝนเนาะเป็นงูเป็นตะคาบเป็นสัตว์มีพิษแมงป่องนี่นะเจ้ามาดูกันที่เรื่องของการเปิดตั๋วแคมเปญเนาะแล้วก็มีการจัดไปศึกษาดูงานโดยพ่ออู้ถึงเฮ็ดแล้วเนี่ยก็มีการจัดไปศึกษาดูงานของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ฟาร์มเฮ็ดเป็นต้นแบบผลิตเฮ็ดระบบปิดที่จะส่งเสริมเกษตรกรสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่ฟาร์มเฮ็ดเราก็มีการนำเจ้าหน้าที่นะเจ้าสำนักงานเกษตรอำเภอตึงซอ5แห่งศึกษาดูงานที่เชียงใหม่ฟาร์มเห็ดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเห็ดในระบบปิดที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาดูงานในเตื้อนี้เนี่ยมุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการผลิตเห็ดแบบครบวงจรโดยโรงงานมีการผลิตในระบบปิดควบคุมมาตรฐาน GPHP แล้วก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีระบบควบคุมอุณหภูมิใช้ได้ผลนะเจ้าคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็มีการนำวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยผลิตก้อนเห็ดส่วนใหญ่เป็นวัสดุจากชุมชนเพราะว่าจะเป็นเปลือกข้าวคุยบะเป้ารำสังข้าวโพดเปลือกถั่วเหลืองซึ่งก่อนนำมาใช้เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกขั้นตอนจากนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตก้อนเห็ดการเคี่ยวเชื้อการนำเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิใช้ระยะเวลาประมาณ45วันก็เลยเก็บเกี่ยวได้นะเจ้าปัจจุบันในโรงงานสามารถผลิตเห็ดได้ประมาณ30ตันต่อสัปดาห์มีการคัดเกรดเพื่อจำหน่ายโดยราคาจำหน่ายอยู่ที่55ถึง85บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยจำหน่ายให้โรงงานก๊าซชีวมวลและก็เกษตรกรทั่วไปทำปุ๋ยโดยในราคา500บาทต่อ3ตันก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางนี้เนี่ยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็มุ่งที่จะให้ความรู้การศึกษาดูงานเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตเกษตรมูลค่าสูงส่งเสริมเกษตรกรที่สามารถปรับตัวสู่ระบบการผลิตที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้โดยนะเจ้าอู้ถึงช่วงของกรีนซีซั่นก็จะมีการเปิดตัวแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดช่วงกรีนซีซั่นนะเจ้าเป็นการเปิดภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ฮือปิกมาคึกคักผ่านโปรโมชั่นส่วนลดแล้วก็สิทธิประโยชน์พิเศษจากผู้ประกอบการทั่วเมืองในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นการใช้จ่ายตลอดช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงตุลาคม2569ซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในช่วงนอกฤดูกาลนะเจ้าตอนนี้เนี่ยก็มีการเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนนักเลยทั้งสายการบินโรงแรมที่พักบูติกร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟศูนย์การค้าและก็ธุรกิจบริการต่างๆที่พร้อมมอบโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจในการเดินทางมาเยือนเชียงใหม่ในช่วงของกรีนซีซั่น
โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้ห้าบสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แฮปปี้เชียงใหม่นำไปติดหน้าสถานบริการนะเจ้าหรือสถานประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวว่าเป็นพันธมิตรเราพร้อมมอบบริการที่มีคุณภาพแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆโปรโมชั่นกับแนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการหรือว่ารายละเอียดของการท่องเที่ยวนะจ๊ะพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดแล้วก็กิจกรรมพิเศษของโครงการได้ที่เพจของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็เพจแฮปปี้เชียงใหม่นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยนะเจ้าแถมเรื่องนึงก็จะเป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งทางสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสทางการค้านะเจ้าลดค่าครองชีพแล้วก็จะมีการเชิญชวนให้ร้านค้าเนี่ยยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าที่บ่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ร้านค้าประเภทนวดสปาทำเล็บทำผมมาสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะเจ้าในรอบนี้เนื่องจากว่าทางภาครัฐเองก็มุ่งเน้นการที่จะสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพเป็นสำคัญสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13ล้านคนทั่วประเทศจะได้ห้าวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะเจ้าตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายนซึ่งก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายน2569เวลาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มเลยนะเจ้าสามารถใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มส่งอาหารที่ Delivery เนาะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและก็ตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข053112398ในวันและก็เวลาราชการโดยนะเจ้าแถมเรื่องนึงที่มีการเตรียมพร้อมภาพการประเมินเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกพร้อมที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็มีการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเพื่อที่จะเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมโดยนะเจ้าซึ่งขณะนี้แต่ละพื้นที่มีความพร้อมแล้วกว่า 80% ก็ยังคงมีการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดความพร้อมแล้วก็เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินโดยที่จะใช้ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์ข้อมูลสำหรับคณะตรวจประเมินโดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ออกแบบการนำเสนอทั้งในส่วนของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์แล้วก็พื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทุกแห่งที่เข้าร่วมการรับประเมินนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นวัดอุโมงค์วัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงนะเจ้าในวันที่13 ถึง 14 มิถุนายน 2569ที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกก็จะลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมคือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขเตรียมพร้อมรับประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญของสภาการโบราณส
ถานระหว่างประเทศกำหนดลงพื้นที่ประเมิน 3-8 สิงหาคมนี้โดยนะเจ้าก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะทำฮื้อเชียงใหม่ของเฮาเนี่ยเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกโดยเจ้าปูเรื่องของการที่จะประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการผนึกกำลังเอกชนผลักดันโครงการแฮปปี้เชียงใหม่เร่งหาทางออกเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังเจอวิกฤตสงครามและก็ฝุ่น PM 2.5 ก็มีทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้แคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางและก็ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ที่ประชุมก็มีความเห็นตรงกันว่าควรทำการตลาดเชิงรุกเพื่อกระตุ้นและก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวปิกมาแอลเชียงใหม่แล้วก็ทำแคมเปญทำโครงการลุ้นชิงโชคคูปองส่วนลดโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่คือส่วนลดสายการบินโดยร่วมกับโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมจับรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะเจ้าภาคเอกชนก็ยังคงดูเรื่องของการมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์พลังงานก็เลยมีข้อเรียกร้องคือหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนการทำโปรโมชั่นรวมไปถึงแนวทางอื่นๆในอนาคตที่จะขับเคลื่อนแคมเปญส่งผลดีต่อสุขภาวะที่จะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจการก้าการลงทุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลจากที่ประชุมไปกำหนดแนวทางแล้วก็จัดทำโปรโมชั่นแคมเปญที่จะสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวฮือปิกเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปตัวเองนะเจ้าและตอนนี้เนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นหลายกิจกรรมด้วยกันเนาะมีตึงกิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรม SME กรอเสริมแข็งแกร่งธุรกิจ SME ท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วยดิจิทัลสู่จดหมายระดับสากลก็จะเป็นการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวแนวใหม่นะเจ้าเป็นจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับสู่สากลเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ยกระดับผู้ประกอบการ SME ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบัลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนา